0: ว่าเขาก็เป็นเกมรองแบบเกมรับที่แบบรับได้ดีมากๆเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะยิงประตูได้หลายครั้งมากมันก็ไปติดแค่แบบ ติดกำแพงบ้างติดมงแบบว่าผู้รักษาประตูบ้างนะคะ
1: ครับก็ถือว่าคุ้มค่าทุกนาทีที่แต่ละคนได้เฝ้ารอแล้วก็นอนดึกกันไปนะครับ
0: แต่คู่รองอะมันคู่รองแบบโอ้โหยิงเข้ายิงเข้ายิงเข้า 6-2 อังกฤษฝรั่งเศสนี่แบบขาดลอยเลยอะ
1: นะครับก็ไม่รู้ว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างเพราะฉันก็ติดตามเชียร์กันต่อไปเพราะว่าแมตช์ฟุตบอลโลกในครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นปี2030นะครับก็จะเกิดขึ้น6ประเทศเลยเหรอนิ่ง
0: 6ประเทศเลยปีนี้3ประเทศใช่ป่ะปีนี้อเมริกาแคนาดาแล้วอะไรอีกหนึ่งประเทศนะเดี๋ยวนี้เขาจับร่วมกันละมั้งด้วยเศรษฐกิจป่ะพี่เฟส
1: เป็นไปได้
0: เนาะ
1: คือถ้าเกิดว่ากระจายพื้นที่อะไรเงี้ยกระจายเศรษฐกิจด้วยช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็เอาเป็นว่าคราวนี้ที่เป็นเจ้าภาพกันก็เป็นรู้สึกจะเป็นเม็กซิโกเนาะ
0: เม็กซิโกแคนาดาแล้วก
1: ็ใช
0: ่ USA
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกที่เป็นเจ้าภาพ
0: ไปตั้งแต่แรกๆแล้วเนาะ
1: ครับแหมคุณไปอเมริกาเป็นเจ้าภาพประธานาธิบดีเขาลงมาเชียร์ด้วยตัวเองขนาดนั้น
0: ไม่เขาเชียร์บอลหรือเขากำลังจะไปยิงกับอิหร่านอยู่พี่นี่ก็ยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มอีก8รอบหลังแล้วเนี่ย
1: นางก็จะชี้นำแบบกฎเกณฑ์กติกาการแข่งบอลใดๆป่ะเดี๋ยวก่อนพักก่อน
0: จุดจุดจุดจุดทำหยุดทำจะไปทุกวงการไม่ได้นะ
1: ไม่ได้คุณจะรันทุกวงการไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับเจ้าภาพ6ประเทศในคราวหน้าเจ้าภาพหลักมีสเปนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มีโปรตุเกสโมร็อกโกนะครับแล้วก็มีไปทางอเมริกาใต้ก็มีอีก3ประเทศคืออุรุกวัยอาร์เจนตินาแล้วก็ปารากวัยนะครับก็จะเป็นมันมีความพิเศษด้วยเพราะคราวหน้าจะเป็นครบรอบ100ปี
0: ใช่ครบรอบ100ปีแล้วก็อาร์เจนตินาเองเนี่ยจริงๆในอดีตเนี่ยเคยเป็นแชมป์เก่าคว้าแชมป์มาแล้ว2สมัยด้วยติดต่อกัน
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้มาพลาดท้ายสเปนก็ต้องมานั่งดูว่าอีก4ปีนางจะแบบว่ากู้ศักดิ์ศรีขึ้นกลับมาได้หรือเปล่า
1: เออหุ้ยแต่กดดันเนาะ
0: กดดันเนาะ
1: ด้วยความที่ตัวเองเคยเป็นแบบเคยเป
0: ็
1: นแชมป์แล้วอ่ะแล้วได้เป็นเจ้าภาพเองอ่ะกดดัน
0: ก็บางทีนะพี่เวลาที่เราทำอะไรแล้วเราแพ้บ้างอ่ะเราก็จะบอกตัวเราเองว่าไม่เป็นไรถ้าเราแพ้เรายังมีโอกาสชนะแต่ถ้าชนะแล้วเราแพ้เนี่ยเราจะไม่มีโอกาสคำว่าชนะอีกเลย
1: โอ้ยหนักอ่ะเออพอแบบมีคำว่าเป็นแชมป์มาอยู่ข้างหลังเราแล้วอย่างเงี้ยมันจะกดดันเนาะ
0: เนาะฉะนั้นเราอยู่รองดีกว่าสบายใจกว่า
1: ไม่ได้แต่คนในประเทศเชียร์บอกว่าเอาให้ถึงสิ
0: เมื่อไหร่บอลไทยจะได้ไปบอลโลกสักทีเนี่ยเราก็ลุ้นเนาะ
1: เราก็เชียร์อยู่นะครับ
0: เราก็เชียร์อยู่นะคะ
1: นะครับทักทายคุณฟังนะฮะส่งข้อความเข้ามาแชทกับเรามีทั้งทาง Facebook ทาง
0: YouTube
1: มีหลายช่องทางเลยนะครับ
0: มีคนถามหาพี่อั๋นไม่อยู่แค่แป๊บเดียวถามหาบอกพี่อั๋นยังไม่ไลฟ์บ้างเหรอคะถ้าให้เราเข้าใจพี่น่าจะเพิ่งจะเดินทางถึง แล้วก็ไปกันแบบทั้งครอบครัว
1: เขาบินไปลงซีแอตเทิลมั้งแล้วก็ไปลงครูซชิปที่นั่นอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ทีนี้พอลงเรือ
0: มันจะต้องใช้เวลา
1: ไม่มีสัญญาณ
0: เออสัญญาณนี่แหละ
1: ไม
0: ่
1: มีสัญญาณ
0: มีคนเคยชวนหนิงไปลงเรือหนิงกลัวเดี๋ยวติดต่อคนนู้นไม่ได้คนนี้ไม่ได
1: ้มันมีบางช่วงที่เวลาออกห่างฝั่งกันเยอะเขาจะบอกเลยไม่มีสัญญาณ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ดีนะได้ใช้เวลากับครอบครัวจริงๆอ
0: ่ะบางคนที่ไปอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติเรายังมีภารกิจติดพันทางธุรกิจหรือว่ามีแฟนหลายคน
1: อุ้ย ประเด็นหลังนี้อุ้ย
0: อุ้ยไม่อันนี้หมายถึงคนอื่นไม่ใช่เ
1: องนะฮะก็นั่นแหละนะครับก็ถือว่าเขาไปใช้เวลา
0: พักผ่อนบ้างเพราะชีทำงานแบบอู
1: ้ชีทำงานหนักมากแต่ว่าทริปนี้นางต้องตั้งใจเพราะว่า
0: เขาวางแผนเป็นปีแล้วนะ
1: 2ปี
0: ใช่ไหมคะ
1: ก็ทริปเกือบ50คนอะที่เขารวมกันไปอะทั้งเพื่อนทั้งญาติพี่น้องอะไรของเขาอะรวมกันวันนั้นไปนั่งฟังนางวางแผนแบบหัวเธอแบบรวมคือแค่นัดกินข้าวเพื่อนกัน3คนแค่นี้ยังเหนื่อยเลย
0: ใช่ไหมพี
1: ่นี่แบบ50คนเฮ้ยทำได้ยังไงก็โอเค
0: ไอเราก็คิดว่าเราอยากจะนัดอย่างนี้แล้วลาบ้างหันมามองอีกทีนึงอ้าวพี่อันลาช่วงนี้งั้นเราลาไม่ได้นี่หว่าน
1: ะครับสลับกันไปมีพักผ่อนกันบ้าง
0: ไปต่ออีกข่าวนึงซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นใช้คำว่าดราม่าหนักมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของข่าวบันเทิงเลยก็ได
1: ้
0: ข่าวของพิกฤตศรีภูมิเศรษฐ์หลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าพิกฤตหายตัวไปนานมากจากวงการบันเทิงจนทุกคนเป็นห่วงขนาดเพื่อนสนิทอย่างมดดำเนี่ยโทรติดต่อก็ติดต่อไม่ได
1: ้
0: ก็ไปอยู่อิตาลีไปเรียนทำไอศก
1: ร
0: ีมเจลาโต
1: ้ครับ
0: ค่ะแล้วก็กลับมาถึงเนี้ยจริงๆต้องบอกว่าพอเปิดร้านปุ๊บเนี่ยหนิงได้มีโอกาสไปตั้งแต่วันแรกๆพี่ ไม่สามารถมีโอกาสทานได้อ่ะต้องรอแบบสักพักใหญ่
1: ๆคือคิวมันยาวเหมือน
0: คิวมันยาวมากแต่ว่าก็เจอตัวพี่เขานะพี่เขาก็จะแบบเฮ้ยๆมากินกันมากินกันจะตักให้หนูบอกอุ๊ยไม่ได้พี
1: ่
0: เพราะว่าคิวมันยาวอย่างนั้นจะมาตักให้เราเนี่ยเดี๋ยว
1: ทัวลง
0: นะคุณปณิตาด้วยนะเดี๋ยวขึ้นไปอยู่เทรนด์ X นะก็ไม่คุ้มกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมเพราะคนแบบเข้าแถวกันอยู่
0: ใช่แล้วก็ล่าสุดพี่กฤตเองเขาก็ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook เกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยว่าต้องหยุด mindset ที่ไม่พัฒนาแบบนี้ครับมีเช่นนั้นประเทศชาติจะมีแต่ของแย่ๆห่วยๆเต็มประเทศไปหมดพร้อมกับแนะนำให้สนับสนุนผู้ที่สร้างแบรนด์ดีๆมีคุณภาพแม้ว่าของราคาสูงบ้าง
1: ตรงนี้แหละพอออกมาพบเลยเป็นประเด็นเลย
0: ใช่
1: นะครับตรงที่บอกว่าคือตอนนี้คือไปว่า mindset คนอื่นแหละ
0: ไปว่าถูกไหมเสร็จคนอื่น
1: เพราะตอนแรกอะว่าอย่างเช่นบอกว่าเธออย่ากินนะห้ามถ่ายรูปนะกินแล้วห้ามเคี้ยวนะเขาจะมีแบบวิธีการอย่างเงี้ยคนเขาก็เริ่มแบบทำไมอย่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมฉันทำนู่นทำนี่ไม่ได้คนก็แบบวิจารณ์ไปเรื่อยๆจนเป็นกระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วล่าสุดไปตกที่ไมเซ็ต
0: นั่นแหละแต่ว่าจริงๆด้วยเหตุผลของเขาเนี่ยคืออันเนี้ยทัวร์อย่ามาลงปณิตานะอันนี้พูดออกตัวไว้ก่อนคือทุกอย่างว่าไปตามผิดตามถูกแต่ไอประโยคอย่างเงี้ยหนิงเคยได้ยินพี่เขาอะพูดตอนที่หนิงไปทานไอศกรี
1: ม
0: คือเราเป็นคนกินไอศกรีมเราจะชอบตักจิ้มหนักและยิ่งเป็นเจลาโต้มันไม่ใช่ไอศกรีมที่มันอัดแข็งเจลาโต้มันจะมีความแมวหน่อยเหนียวหน่
1: อ
0: ยเวลาตักเราจะตักลงไปเยอะๆแล้วพอชิมคำแรกอร่อยชิมคำที่สองตักหนักอ่ะพี่นึกออกมาพี่เขาเคยพูดบอกว่าเวลากิน
1: อ
0: ่ะอย่าไปตักเยอะค่อยๆตักทีละคำพอดีคำมันจะได้รสชาติไอศกรีมมากกว่าต่างประเทศเขาก็ทำแบบนี้แล้วพอระหว่างเรานั่งเสร็จเราก็จะถ่ายลงถ่ายรูป
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องจริงเลยถ่ายรูปเอาไว้ที่หน้าบ้างถ่ายไอศกรีมบ้างเอาถ้วยวางที่สวยๆแล้วหมุนหามุมบ้างเขาก็บอกว่าความละลายของไอศกรีมเจลาโต้มันละลายเร็วอยู่แล้วคือเขาก็สอนเราในมุมกินไอศกรีมสำหรับหนิงนะหนิงไม่รู้สึกอะไรแต่ประเด็นเนี่ยพอถูกโพสต์มันไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนหาว่าเหมือนไปดูถูกคนก็กลับมาที่ตรง mindset นั่นแหละที่พี่เชีย
1: ร
0: ์ว่า
1: ครับเพราะว่าคือ
0: จริงๆเจตนาไม่น่าจะมีอะไร
1: ใช่
0: ถ้าได้มีการสื่อสารนะ
1: ใช่ใช่คือเพิร์ดว่าแบบไอ้พวกคอมเมนต์ที่กิจเขาสื่อสารเรื่องผลิตภัณฑ์ของเขาใดๆก็ตามน
0: ะ
1: ทีนี้พอสื่อปากต่อปากโดยที่เราอาจจะไม่ได้ยินเสียงเขาเองหรือว่าอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ถ่ายมาเป็นคลิปวิดีโอแต่ใดๆแล้วอ่ะมันก็มีกระแสตีกลับอย่างเช่นแบบอย่างคุณทรายสกอตคุณทรายก็บอกไปกินอันอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเคี้ยวก็ได้ด้วยจะกินคำโตได้ด้วยใดๆอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาตอนนี้ก็คือเรียกว่าเสาร์ที่ผ่านมาฉันมีโอกาสไปเดินห้างแต่ว่ายังไม่ได้ไปแถวๆร้านของคุณกิตก็คือทุกร้านไอติมมันดูเฟื่องฟูแบบผิดหูผิดตารู้สึกว่าแบบเหมือนแบรนด์อื่นๆก็มีคนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยนะ
0: หร
1: ือ
0: ว่ามันเป็นการเรียกกระแสแบบนึงพี
1: ่ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็ต้องไปถามร้านแบบไอติมทั่วไปว่าเป็นยังไงบ้างกระแสเขาดีขึ้นจริงๆไหมอะไรเงี้ยจากการที่เราทุกคนมาโหมมากระพือกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ล่าสุดที่พอมันเป็นประเด็นเงี้ยออกมากิจเขาก็มีคนเขาบอกว่าเนี่ยเป็นฟรีพับลิซิตี้นะที่ทำให้ได้พื้นที่สื่อเหมือนกับที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้แต่ว่ากริดแต่คนก็พูดถึงจริงๆอ่ะกริดก็คือบอกว่าอ่ะส่งจดหมายเชิญนักข่าวเลยมาแถลงข่าวเลยเรื่องของที่ผมพูดเรื่อง mindset เนี่ยจะยังไงกันแน่นะครับก็เดี๋ยวรอดูเขาต่อไป
0: ค่ะเพราะจริงๆเขาก็พยายามที่จะชี้แจงแหละว่าไอศกรีมเขาว่าราคาสูงถ้วยละ400-500 บาทเขาก็อยากจะให้ทุกคนกินให้มันคุ้มค่า
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะออกมาแถลงข่าวว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกัน
1: ชอบตรงที่เขาบอกว่าไม่ต้องกินเยอะแต่ว่าให้มากินบ่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนเลย
0: แต่ส่วนตัวเป็นคนชอบทานไอศกรีมมากก็ว่าไอศกรีมเขาอร่อยนะ
1: เออไปแล้วใช่ไหม
0: ไปแล้วหลายรอบแล้ว
1: โอ้ดีจังแสดงว่าเป็นคนตั้งใจไปกินมากๆเลย
0: ต
1: ั้
0: งใจไปทาน
1: ถูกไหมเพราะว่า
0: ใช่ต่อคิวก็ยอม
1: ใช่ก็ต่อคิวเนี่ยนะฮะ
0: พี่อั๋นไม่อยู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่อั๋นเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวนะคะ อยู่กับดิ่งกับพี่เฟียสได้ไหมคะ
1: ครับนะฮะมาต่อกันเรื่องอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะครับข่าวนี้เป็นประเด็นเรื่องของ data center
0: ค่ะไปเลย
1: นะครับเผอิญว่าล่าสุดเนี่ยมันมีตอนนี้ที่ต่างประเทศเขามีกระแสเรื่องของ data center ที่มันมีการเติบโตขึ้นของวงการ AI เนอะ AI ก็จะใช้ data center ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือหลายประเทศมีประชาชนออกมาประท้วงไม่ให้ตั้ง data center เพราะว่ามันก่อมลพิษท
0: ั้
1: งน้ำทั้งอากาศทั้งเสียงทั้งความร้อนในบริเวณชุมชนที่ก่อตั้งนะฮะก็เลยล่าสุดก็มีการร้องเรียนไปว่าอาคาร data center ในกทม.เนี่ยสร้างปัญหาปล่อยคลื่นความร้อนทีนี้ก็ต้องลงไปสำรวจกันนะครับก็มีข่าวออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่สนับสนุนการสร้าง data center ในกรุงเทพมหานครอย่างนี้นะครับก็จะมีหลายส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องอย่างเช่นส่วนของกรุงเทพมหานครก็เกี่ยวส่วนของBOI นะครับสนับสนุนการลงทุนก็เกี่ยวนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็เกี่ยวนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคงจะต้องลงไปศึกษากันอย่างล่าสุดตรงที่เป็นประเด็นที่มีคนแชร์กันในโลกโซเชียลก็คือแถวโรงพยาบาลพระราม9นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นจุดที่ใกล้โรงพยาบาลเขากลัวว่ามันจะไปดึงน้ำดึงไฟอะไรเงี้ยจะกระทบโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือชุมชนโดยใกล้เคียงหรือเปล่านะครับซึ่งล่าสุดก็มีการออกมาอธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วนะที่ไปตกลงในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจริงๆพระราม9เอ่ยรามคำแหงด้วยก็ใช่นะครับเป็นจุดที่มีเส้นไฟเบอร์ออปติกอยู่เยอะครับมันก็เลยเป็นจุดที่เขานิยมไปตั้ง data center นะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันมีการระบุด้วยว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องทำการประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม
0: แต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาเราจะทำโครงการอะไรอย่างนี้มันควรจะประเมินด้านสิ่งแวดล้อมก่อนไหมคร
1: ับเหมือนสร้างคอนโดยังต้องทำ EIA อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ EIA เลย
1: นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเขาออกมาชี้แจงบอกว่าโครงการถ้าตั้ง data center ขนาด20เมกะวัตต์เนี่ยอย่างที่ชี้กันเข้ามานะครับบอกว่าเป็นที่ติดโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยที่มีความกังวลเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่เข้าข่ายในการต้องทำการประเมินสิ่งแวดล้อมเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีการตั้ง data center แยกฐานระบบรองรับออกไปนะครับซึ่งเขามั่นใจว่าไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีผลกระทบต่อด้านแรงดันน้ำเสถียรภาพของไฟฟ้าต่อโรงพยาบาลและชุมชนโดยรอบด้วยนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ย data center จะว่าไปถ้าเกิดว่าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆเรามี data center ในประเทศไทยกันมานานแล้วเป็น10ปีนะครับ data center เราก็ใช้ในอุตสาหกรรมพวกโทรศัพท์มือถือนู่นนี่ต่างๆนานาหลายๆอย่าง
0: อุตสาหกรรม AI ใดๆที่เดี๋ยวเตรียมจะรองรับให้เกิดแหละยังไงก็ต้องใช้
1: ครับคือทีนี้เนี่ยมันมีหลายสเกลต้องลงไปดูทีละสเกลว่าเป็นสเกลขนาดไหนถ้าเป็นสเกลระดับขนาดนี้เนี่ยเขานิยมมาตั้งในเมืองนะครับเพราะว่ามันจะได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลดเขาเรียกว่าลดความหน่วงการส่งข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ใช่จังหวัดเดียวหรือพื้นที่เดียวที่มีซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขามีการตั้ง data center ในเมืองอยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นสิงคโปร์ลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตก็มีกันมาตลอดนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอไปอยู่ในเมืองเนี่ยความหนาแน่นของพื้นที่มันแน่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยไม่เพียงพอเลยมีการขยาย data center ไปยังเมืองใหญ่ๆที่อยู่ประเทศอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน
0: หร
1: ือ
0: เขาเรียกว่าเป็นเมืองรอง
1: ใช่ครับ
0: นะคะซึ่งจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังมีโครงการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ของ data center แหละอนุมัติรวดเร็วถึง7โครงการมูลค่า 96,000 ล้านบาทแต่ว่าตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนของทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะซึ่งก็จะแบ่งความจุเนี่ยไปอยู่ที่ 52% ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ต้องมาดูว่าในตรงนี้เนี่ยจะเฉลี่ยกันยังไงแล้วก็จะมีการได้รับสิทธิ์แล้วก็ประโยชน์ทางด้านภาษีแล้วก็การเช่าในเรื่องของที่ดินที่จะทำ data center ยังไงก็เรียกได้ว่าเป็นภาพรวมของการลงทุน EEC แหละในช่วงปี69ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยหนิงว่าเดี๋ยวรัฐบาลเองเขาก็คงมีการแถลงข่าวนะคะในการลงทุน data center แต่บางจุดเขาก็มีการชะลอเพื่อการตัดสินใจอยู่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้วย
1: นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะเวลาตั้ง data center ตอนนี้พูดต้องยอมรับตรงๆอย่างคุณวราวุฒิเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็บอกว่ามันยังไม่เข้าข่ายที่เป็นโรงงานนะเพราะฉะนั้นเลยไม่มีกฎหมายโรงงานก็ลงไปจับตรงนี้ไม่ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นคงจะต้องระหว่างนี้ใช้กฎหมายเก่าแล้วก็หลายๆภาคส่วนเข้าไปควบคุมดูแลนะครับการตั้ง data center เพราะอย่างน้อยอย่างเช่นไฟฟ้าที่ใช้ใน data center มันก็เป็นอีกเกรดหนึ่งเพราะเมื่อวันก่อนข่าวก็เพิ่งออกว่ากปช.บอกว่าโรง data center เนี่ยจะต้องใช้ไฟอีกเกรดหนึ่งนะเพราะเป็นระดับอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงเรื่องของการจะเอาไฟฟ้าเข้าไปใช้ในกลุ่ม data center ต่อไปเนี่ยประชาชนจะสามารถขายไฟเข้าระบบแล้วก็เอาไปเนี่ยเอาไปขายให้อุตสาหกรรมได้ไหมก็เป็นความเป็นไปได้ต่อไปในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยdata center เนี่ยก็ ในประเทศเรากระจุกตัวมากที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับ

0: ว่าอย่าไปยุ่งเลยยุ่งไปก็เท่านั้นเสียงเสียงเดียวแต่แบบเงินในประเทศจริงๆมันเยอะมากอะพี
1: ่ใช่ใช่ใช่จริงเห็นด้วยครับเพราะจริงจริงๆเฟลว่าคนเขาไปแสดงความคิดเห็นแบบที่ไม่ต้องใช้อารมณ์กันนะเนาะพูดกันด้วยเหตุผลว่ามัน
0: ใช่พูดกันด้วยเหตุผล
1: มันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรที่มันแบบไม่ชอบมาพากลหรือเงี้ยทำให้มันโปร่งใสมากที่สุดเพื่อประโยชน์ประชาชนเนี่ยนะฮะ
0: เนี่ยเพราะในข่าววันนี้หลายอันก็เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมสว
1: ครับ
0: ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไร้แรงบุคลากร1คนละสำหรับปมทุจริตท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาไอ้ปมทุจริตบุคลากรท้องถิ่นมันถูกเงียบไปแล้วทางมสวเป็นคนจัดในการสอบถูกไหมแล้วก็ได้มีการคุยกับพี่อั๋นว่าเอ๊ะจริงๆหน่วยที่จัดสอบเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยที่ต้องออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรละมันไม่ใช่แค่แบบว่าคนเก็บคะแนนคนคิดคะแนนอย่างเดียวเนี่ยข่าวก็เพิ่งออกมาผ่านไปสักประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: 2สัปดาห์มสวออกมาละ
1: มสวออกมาก็คือล่าสุดว่าตอนนี้มีสอบวินัยร้ายแรงบุคลากร1คนนะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าใจก่อนว่ามสวเนี่ยเขาจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็มีข้าราชการในส่วนอื่นๆด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของข้าราชการท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยเขาจัดแบบครบวงจรออกข้อสอบเองตรวจข้อสอบเองบันทึกผลอะไรเงี้ยก็จะเป็นของเขาหมดแล้วเขาก็ตอนนี้มีพยานหลักฐานที่แบบครบข้อเท็จจริงเพียงมากเพียงพอในการดำเนินทางวินัยกับบุคลากรของมสวจำนวนหนึ่งคนนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องมีการสอบสวนกันต่อไปแล้วก็ขยายผลกันต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่มสวก็แถลงนะเขาบอกว่ายังไม่ถือว่าบุคคลเนี้ยกระทำผิดทางวินัยจนกว่าคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการแล้วเสร็จและมหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งตามกฎหมายหนิงเชื่อว่ามีแค่หนึ่งคน
0: หนิงไม่เชื่อเพราะลักษณะอย่างเงี้ยเอาถามคุณผู้ฟังดีกว่าในการทำทุจริตได้ขนาดนี
1: ้
0: คิดว่าจะสามารถทำได้เพียงแค่คนคนเดียวไหมหนิงไม่เชื
1: ่อ
0: คือพูดเลยว่าไม่เชื่อถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ข้างๆเราเผื่อเราเดินไปซื้อลูกชิ้น
1: ตรงนี้เองใช่ไหมข้างบ้าน
0: ข้างบ้านเราเดินไปซื้อลูกชิ้นประจำเกิดโดนตีหัวก็บอกว่าไม่เชื่อ
1: ก็มันดูแต่คะแนนมันผิดเพี้ยนไปเป็นหลักพันคน
0: มันผิดเพี้ยนไปประมาณ 5,924 คนซึ่งมันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆหรอ
1: ใช่นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เขาจะประกาศว่าไม่อยู่ในรายชื่อบัญชีของข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มใหม่ก็คือคนนี้ก็คือหลุดไปเลยเพราะชัวร์ว่าคะแนนมันผิดเพี้ยนมันไม่ใช่
0: ค่ะแล้วเขาก็จะมีประกาศรายชื่อหลังจากนี้คือลำดับคะแนนใหม่ขึ้นมาทั้งหมด
1: นะ
0: แล้วก็คณะกรรมการทางกสทก็คือคณะกรรมการมีมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยนะในช่วงวีคเนี่ยจะมีการอัปเดตแล้วก็ลงนามประกาศรายชื่อใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งคุณผู้ฟังเชื่อไหมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยเราลองมาทายกันเล่นๆดูไหมคะว่าพบเจอในพื้นที่จังหวัดไหนมากที่สุดซึ่งเราตัวหนึ่งเองอ่ะแอบไม่แปลกใจนะ
1: มีระบุพื้นที่เลยหรอ
0: มีระบุพื้นที่เลยว่าพบเจอใน
1: ที่คะแนนเพี้ยนมากที่สุดเหรอใช่ไหม
0: ใช่ในพื้นที่ภาคไหนมากที่สุดพ
1: ี่
0: เฟียสเดาว่าที่ไหน
1: ไม่รู้เลยอ่ะนึกว่าน่าจะกระจายปะ
0: คุณผู้ฟังเดาว่าที่ไหนคะมีเดากันไหมคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนิงเฉลยไว้เลยนะภาคใต
1: ้แต่อันนี้เราก็ไม่ได้เหมารวมนะว่าแบบมันจะเกิดเฉพาะภาคนี้หรือว่าใช
0: ่
1: แต่ว่าเพิ่นว่าในรอบนี
0: ้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแล้วอะความผิดปกติอยู่ที่ภาคใต้มากที่สุด
1: ครับ
0: ซึ่งก็หน่วยงานใดเป็นผู้ผูกหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลทางรักษาการอธิบดีของสถ.เนี่ยก็บอกว่าทางหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้เองแต่จริงๆหนึ่งว่ามันก็ต้องแก้ตั้งแต่สมมติลูกน้องทำผิดมันก็ต้องไล่กันไปจนถึงว่าแล้วข้างบนควบคุมแล้วตรวจสอบยังไง
1: แล้วเรื่องของเรื่องเขาก็บอกเรื่องนี้มันเกิดขึ้น
0: มันหลายป
1: ีแล้วว
0: งเงินนี่หลายแบบหลายพันล้านบาท
1: แล้วคิดดูดิที่วันก่อนเขามีนับสถิติเขาบอกว่าเนี่ยข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยประมาณสัก1 ใน 3แบบโกงคะแนนกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนเขาพูดกันอ่
0: ะ
1: มันทำให้เราเหนื่อยใจเหมือนกัน

0: นะคือถ้าสมมุติว่าเราเป็นข้าราชการท้องถิ่นขึ้นมาจริงๆเราจะรู้สึกว่าแบบโหตายละทำอะไรใช่ก็โดนมองโดนว่าอะไรเงี้ย
1: สมมติเราเป็นน้ำดีนะ
0: ใช่ใช่เราก็จะเหนื่อยส่วนภาคประชาชนเนี่ยที่เขาไปทำงานกับคนกลุ่มเนี้ยคนที่ใช้เส้นสายเข้ามาเขาก็ไม่เคยพัฒนาฝีมือนะส่วนใหญ่เขาด้วยเส้นสายเขาก็เติบโตด้วยเส้นสายด้วยเช่นเดียวกัน
1: แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทลูกเทพ ทั้งหลายเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็พอไปดีลงานปุ๊บก็จะต้องแบบมีย
1: ศมีอย่างมีชั้นมี
0: อ
1: ะไ
0: รประชาชนก็จะต้องแบบใช้ไต่ตรงไต่โต๊ะอะไรกันไปซึ่งเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะครับร้องเรียนใครอะถ้าเกิดว่าคนพวกนี้เข้าไปแล้วมีอำนาจกลายเป็นว่าเราก็คือไปร้องเรียนเขาคือคนที่มีอำนาจล่าสุดกรุงเทพมหานครครับซึ่งกำลังจะคัดข้าราชการเข้าเอาหน่วยงานของในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกันใช้บริการมสวเหมือนกัน
1: ซึ่งในความเป็นจริงนะเอาพูดตรงๆนะมสวจะมาด่าเราก็ได้นะถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มสวต้องหยุดก่อนนะถ้าตราบใดที่ยังหาตัวผู้กระทำความผิดที่ชัดเจนจริงๆไม่ได้เรื่องราวมันมาถึงมันเป็นเดือนแล้วมากเรื่องเนี่ยแต่เพิ่งจะมาออกแถลงว่ามีคนมีส่วนรู้ส่วนเห็น1คนเท่านั้น
0: ก็ทางคือล่าสุดทางกรุงเทพมหานครดร.ธนิดารองผู้ว่าก็บอกว่าเลิกจ้างมสวในการสอบเข้าบรรจุข้าราชการกรุงเทพมหานครเลือกจ้างเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเลื่อนสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการเซตใหม่ที่กำลังจะเข้ากรุงเทพมหานครก็คือจะเลื่อนเวลาสอบไปรู้สึกจะเป็นปลายเดือนสิงหาคมประมาณเนี้ยครับ
1: อันนี้โอเคมากมากค่ะ
0: ครับ
1: ก็ใดๆแล้วก็ขอให้แบบว่าเขาเรียกว่าเมื่อขุดเจอก็ขุดกันขึ้นไปจนสูงๆอย่าขุดลงไปแล้วลงไปต่ำๆแล้วเจอต่อ
0: แล้ว
1: พอเจอต่อเสร็จทุกข่าวเงียบหมดเลยทุกข่าวเงียบหมดเลยคือถ้าสมมติไม่สามารถฟันคนที่มีอำนาจได้สุดท้ายมันก็วนเวียนอยู่เงี้ย
0: จริง
1: แล้วสิ่งตรงเนี้ยมันคือภาษีของพวกเรา
0: จริง
1: ที่ตอนเนี้ยคนจนจะตายอยู่แล้วอ่ะพี
0: ่
1: โดยเฉพาะไอ้เรื่องบัตรสวัสดิการคนจนโอ้โหพี่เชื่อมั้ยหนิงนั่งดูนะเนี่ยเราไม่ต้องเปิดข่าวแล้วนั่งอ่านตามข่าวเลยนะแต่เปิดดูกับความรู้สึกของประชาชนที่เขาแบบกว่าเขาอ่ะจะไปลงทะเบียนได้แล้วเขาไม่ได้รับสิทธิ
0: ์
1: แล้วเขาต้องไปอุทธรณ
0: ์ครับ
1: เราเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้รับสิทธิ์เพราะอะไรมีรถจักรยานยนต์
0: CC เกิน
1: เกิด CC เกินซึ่งบางคนบอกว่าไอ้รถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยมันไม่มีเงินเขาไปยึดไปแล้ว
0: หรือบางคนรถก็ขายไปแล้วก็มี
1: ขายไปแล้วก็มีหรือบางคนใช้มาแบบ30ปีจนเก่าแบบผุเขาเรียกนะปูโรปูทั้งหนู
0: ปูโรปูทั้ง
1: ใช่ป่ะคำพูดที่ถูกป่ะ
0: น่าจะใช่ป่ะ
1: ปูโรปูทั้งป่ะคำนี้ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: คุณผู้ฟังช่วยด้วยคุณผู้ฟังกรีมอร์นิ่งเราจะแบบรุ่นเดียวพวกเราจะใช้คำศัพท์แบบพวกเราได้
0: ปุโรปุทัง
1: ใช่ปะ
0: ฉันไม่ได้ยินคำนี้มานานมากเลยหนิง
1: ตายแล้วแก่เลยอ่ะ
0: ใช่ปะบุโรทัง
1: บุโรทัง
0: เหรอ
1: ใช่รถโบราณรถที่แบบเก่าที่ผ่านการใช้งานมายาวนานมาก
0: ไม่เป็นไรเราเข้าใจตรงกัน
1: บุโรทังนั
0: ่
1: นแหละ
0: นะครับก็เขาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการรัฐอ่
1: ะ
0: ก็คือมีคือมันเป็นตัวเลขน่าตกใจอยู่นะหนิงคนแบบเข้าไปขอใช้สิทธิ์เกือบ20ล้านคน
1: ค่ะ
0: แสดงว่ามีคนที่เขากำลังตะโกนส่งเสียงบอกว่าเฮ้ยฉันแบบไม่ไหวนะอยู่ประมาณ19 20ล้านคนเนี่ยแล้วก็คือได้ผ่านเกณฑ์ประมาณครึ่งนึงแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์อีกครึ่งนึงแล้วก็กำลังอุทธรอีก2ล้านกว่าคน
1: ซึ่งอุทธรเนี่ยต้องอุทธรภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะแล้วความที่หนิงแบ
0: บ
1: แปลกใจอีกอย่างหนึ่งอะพี่ตัวเลขไม่ชัดเจนเดี๋ยวโบลองช่วยกดตัวเลขขึ้นมาหน่อยได้เปล่าว่าตอนเขาเปิดโครงการเนี่ยมันจำนวนกี่ล้านบาทแล้วพอสิทธิ์คนที่ได้รับสิทธิ์อะมันดันคำนวณเป๊ะเลยอะคำนวณเก่งมากเลยอะกับคนที่ได้รับอะ
0: ครับ
1: แปลกมากแล้วคนที่ไม่รับคือครึ่งทาง
0: ครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตั้งแต่ตอนเรื่องของการตั้งงบบัตรสวัสดิการรัฐละเพราะว่าบัตรสวัสดิการรัฐในรอบนี้เนี่ยโดนตัดงบลงมาคือถ้าเกิดว่าเขากะว่าประชาชนจะต้องรับบัตรสวัสดิการรัฐประมาณจำนวนยกตัวอย่าง10ล้านคนมันก็ต้องตั้งงบไปพอแต่ปรากฏว่างบในคราวนี้ที่ตั้งมามันต่ำกว่าเหมือนตั้งใจจะตัดมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าอันนี้คนก็ตั้งข้อสงสัย
1: แล้วมันตัดมาดันพอดีกับคนที่ประกาศรายชื่อออกมาแล้วได้รับ ต่เขาก็มีกฎกติกาเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะเขาก็มีกฎกติกาอย่างเช่นว่าถ้าสมมติคนคนนั้นมีแบบว่าการจ่ายซื้อประกันให้ตัวเองในปีเท่าไหร่เท่าไหร
0: ่
1: ก็จะไม่ได้รับแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยถือว่าไม่เป็นคนจน อย่างเงี้ยแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในคนที่โดนตัดจากข้อกฎกติกาตรงเนี้ยเขาก็จะออกมาพูดบอกว่าไอ้ที่ซื้อแบบว่าประกันเนี่ยคือแบบในไลน์บอกว่าเดือนนึงอ่ะไม่กี่บาทเพียงแค่หวังว่าในอนาคตจะไม่ต้องไปเสียเงินค่าใช้จ่ายแบบแพงๆเวลาป่วยแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าเขาเป็นคนรวยหรอเขาต้องเจียดจากเงินเดือ นมาซื้ออย่างเงี้ยก็นี่ไงปีนี้ใช่ไหมปีนี้ใช้งบเท่าไหร่จ๊ะ61,586.58 ล้านบาท
0: ครับ
1: จำนวนผู้รับสิทธิ์จะมีประมาณ 13.17 ล้านคน
0: ฮะ
1: เท่ากับคนไม่ได้อีกเยอะมากๆ
0: นะฮะก็อย่างที่บอกไปจริงๆทุกช่องทางเหมือนกับตอนนั้นนะที่เขาบอกว่าทำไมไม่ได้คนละครึ่งหรือว่าทำไมไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าคือสิทธิ์ที่ประชาชนสมควรจะได้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องเปิดช่องในการร้องเรียนที่มันง่ายแล้วก็สะดวกด้วยหลายๆคนก็ถามเผื่อไว้เลยสำหรับคนที่ไม่มีมือถือเน
1: า
0: ะ
1: ซึ่งตอนเนี้ยทางที่มีปัญหาสุดอ่ะน่าจะเป็นที่คมนาคม
0: ครับ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากเรื่องรถซะส่วนใหญ
0: ่โอ้ที่เดินทางแล้วไม่มีรถเดินทางไปร้องเรียนเรื่องเงี้ย
1: แล้วใช่ค่ะแล้วก็คือหมายความว่าที่ไม่ได้แล้วถูกตัดสิทธิ์ก็คือนี่แหละมีรถเกินกี่ซีซีมีรถเกินกี่คันแล้วบางคนก็บอกว่าทั้งชีวิตไม่เคยซื้อรถเลยแต่ทำไมมีรายชื่อไปเป็นเจ้าของรถอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องไปร้องเรียนกัน
0: แล้วก็เห็นมีบอกว่าบางคนก็โดนว่าเป็นพระแต่จริงแล้วบวช10ปีที่แล
1: ้ว
0: หรือว่าบางคนก็บอกว่าเป็นนักศึกษาอยู่แต่ว่าอายุ72บ้างอายุ80บ้างอะไรอย่างน
1: ี
0: ้ถูกไหมฮะทีนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งที่ทับซ้อนกันเรื่องของการเป็นนักศึกษาแล้วก
1: ็
0: มันเป็นสิทธิ์ที่เขาระบุมาในคำนี้ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรประมาณทรงเนี้ยไม่มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เพราะถือว่ายังดูแลตัวเองได้อยู
0: ่ซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันมีคนจำนวนมากที่เป็นศึกษาผู้ใหญ่ก็มีนะที่เขาแบบจะเป็นจะต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมีการออกมาเบรกก่อนบอกว่าใครก็ตามที่โดนปัญหาเรื่องนี้อย่าเพิ่งลาออกจากการเป็นนักเรียนนักศึกษาเพราะบางคนลาออกเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าลาออกแล้วถึงจะได้มีสิทธิ์ไปรับสิทธิ์ตรงนี้เขาบอกอย่าเพิ่งนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบงูกินหางอ่ะ
1: พี่เฟรนลองคิดดูสิว่าหนึ่งว่ามันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะเพราะว่าเขาให้เดือนละ300เดือนละ300 10เดือน 3,000 12เดือน 3,600แต่เด็กที่เป็นนักศึกษาไม่ได้รับตรงนี้แต่จะลาออกเพื่ออยากจะได้สิ่งนี้แปลว่าเขาจนขนาดไหนล่ะ
0: นะครับอันนี้ก็ฝากเดี๋ยวแล้วกันเพราะเราก็ภาคสื่อมวลชนเราก็พยายามดันเนาะเอาแบบที่มันแฟร์ที่สุดกับทุกฝ่ายอ่ะนะครับ
1: ฝากด้วยนะคะเคมีเดี๋ยวก่อนหมดเวลามีน้องๆเด็กประถมจริงๆเขาคงขับรถไปเรียนกับคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ขับรถไปส่งอยู่เขียนบอกว่าไอเรารุ่นเด็กประถมมัธยมแข่งกันเรียนแทบตายเจอผู้ใหญ่โกงสอบ
0: มันเหนื่อยเหมือนกันนะโตไปไม่โกงหรือว่าตั้งใจเรียนเต็มที่เลยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วปรากฏว่าคนที่ได้งานหรือว่าได้โอกาสที่ดีคือคนโกงมันต้องจบนะฮะเรื่องพวกเนี้ยไม่งั้นก็จะไม่งั้นจะเป็นเส้นสาย forever เธอ
1: ก็ต้องจำเอาไว้อะเลือกตั้งคราวหน้าก็ใครจ่ายเงินก็อย่าเลือกเอาแค่นั้นใช่ป่ะพี
0: ่ครับ
1: เพราะเชื่อไหมว่าบางทีเราไปคุยกับคนต่างจังหวัดมีโอกาสไปก็ยังถามลุงป้าใหญ่ๆเลือกพรรคไหนได้เท่าไหร่รอบหน้าเขาเลือกไหมถ้าเขาให้ปากก็เลือกจบค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะ
0: ค่ะ
1: อิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไร้ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
2: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก กอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
11: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท.
12: The Ultimate Power

0: ับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขาย

Holland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วย Holland Nature Code

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าน้องนิรินร้องเพลงข้ามกำแพงร้องข้ามกำแพงเพลงร้องเพลงพอมาก
5: ขอบพระคุณค่ะอย่างน้อยๆช่วยแก้กู้หน้าแม่ได้นี่แฮปปี้มาก
4: เธออย่าเรียกว่ากู้หน้าแม่น้องเขาแบบทาเลนเต็ดมีความสามารถอ
5: ย่าให้แม่ต้องออกมาร้องคุณผู้ฟังปิดทีวิทยุหรือปิดแบบว่า Facebook YouTube แทบไม่ทัน
4: แล้วตอนแรกเห็นหนิงบอกว่าตอนแรกจะไม่ได้ไปดูน้องเขาเล่นใช่มั้ย
5: หนิงจะไม่ได้ไปดูแล้วจริงๆรายการเนี้ยถูกรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องไป2วันแล้วทางค่าย Love East เขาก็แบบไปเถอะอนุญาตให้ไปอะไรแบบนี้หนิงถ่ายซีรีส์อยู่แล้วก็ซีรีส์แบบโดนทำลายร่างกายอ่ะโหเลือดทุกอย่างโชกหน้าหมดหนิงก็รีบๆเช็ดเพื่ออยากจะไปดูได้ไปดูทันขึ้นเวทีพอดี
4: ตอนแรกซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าหนิงจะไปดูใช่
5: ไหมเขาไม่รู้ว่าหนิงอยู่แอบๆอยู่ข้างเวทีเขาไม่รู
4: ้อ
5: ตอนแรกเขาก็ไม่มั่นใจว่าแม่ไม่ไปแล้วเขาจะทำได้ไห
4: ม
5: แล้วข้างหน้าคือเพื่อนแม่หมด
4: โอ้
5: ก็ดูแต่ละคนดี
4: กำลังใจดีมากเลยนะ
5: ข้างหน้าคือเพื่อนแม่หมดแบบว่าเขาก็คงตื่นเต้นนะเนี่ยอยากจะอ่านข้อความนี้แต่จริงไม่รู้อ่านได้ไม่ได้พี่เฟียสดูดิเขียนมาแล้วจุกจุก
4: ข้อความอะไรข้อความอะไร
5: เนี่ยผู้ฟังเราเขียนมาเนี่ย
4: อันนี้ฮะจ่ายเงินกันจนเป็นอ๋อจ่ายตังกันจนเป็นประเพณีรับเงินกันจนเป็นปกติของชีวิตต้องเปลี่ยนมาให้ความรู้ว่าทำไมถึงไม่ควรรับเงินและคนที่จ่ายเงินเขาหวังอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะข้อความประมาณนี
5: ้
4: ก็คือพูดง่ายๆว่าอย่าไปสนับสนุนคอร์รัปชันโดยรวม
5: ใช่เพราะว่าถ้าไปสนับสนุนคอร์รัปชันเวลาเขาเอาคืนนะเขาเอาคืนหนักกว่าเดิม
4: แต่ว่าแต่อย่างที่บอกไประบบบ้านใหญ่เนอะคือเขาอุปถัมภ์กันมาแต่ก็เข้าใจนะ
5: เขา
4: ดูแลท้องถิ่นเป็นผูกพันกันระดับปู่ย่าตายายกันมาเรื่อยๆเขาเลยรู้สึกสนิทเขาเลยแบบอ้าวเลือกไปแต่ว่าสุดท้ายก็ถอนทุนจ้ะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะครับอ่ะให้กำลังใจกันไปล่าสุดในกรณีของไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับอ
5: ั
4: ปเดตเพิ่มเติมมีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น34คนนะครับตอนนี้ก็ทุกฝ่ายก็กำลังระดมเรื่องของความช่วยเหลือกันไม่อยู่โดยอีกส่วนหนึ่งที่เราบอกวันนี้วันสุดท้ายของการเลือกตั้งของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพราะฉะนั้นหน่วยงานนี้ประกันสังคมเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับตามสิทธิ์ที่เขาจะต้องได้อย่างเช่นเนี่ยในคราวนี้ของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์โรงเบียร์ลาดพร้าวไฟไหม้เนี่ยมีผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคม22คนนะครับอย่างน้อยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยทายาทได้เงินค่าทำศพกัน 50,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่ได้รับสิทธิเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพเนี่ยตามเงื่อนไขของกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีผู้ประกันอีก7คนที่มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์ที่สะสมไว้และนอกเหนือจากนี้มีชาวต่างรู้สึกว่าจะมีชาวต่างชาติด้วย
5: ชาวต่างชาติมีลาว2คนนะคะซึ่งก็ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานก็ทายาทเองก็จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนนะคะเป็นเงินค่าทำศพ 50,000 บาทแล้วก็ถ้าในกรณีที่แบบเสียชีวิตนะคะเขาก็จะได้จากอัตราการจ้างอ่ะ 70% เป็นระยะเวลา10ปี
4: 10 ปี 10 ปี
5: เนี่ยอันเนี้ยเป็นจุดที่หนิงงงว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาข้อมูลอ่ะแล้วต้องพรุ่งนี้ฝากใครอัปเดตอ่ะว่าทำไมชาวต่างชาติถึงได้ค่าจ้างรายเดือนต่อเนื่องอีกเป็น10ปีเป็นบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขตามกฎหมาย
4: ครับอาจจะเป็นเขาอาจจะส่งประกันสังคมด้วยหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจนะครับน่าจะมีส่วนแต่เอาเป็นว่า
5: แต่ใดๆประกันสังค
4: ม
5: ไปลงซะเถอะเนาะจริงๆหนิงว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเอง
4: ใช่เพราะต่อเนื่องเลยนะฮะในกรณีที่ครูทรายเนี่ยที่สามีเขาเสียชีวิตแล้วก็ทางโรงพยาบาลไม่ได้ตรวจเช็คอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ปล่อยให้ไปเสียชีวิตต่อนะครับประกันสังคมก็เข้าไปยื่นแสดงความช่วยเหลือด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนที่ครูทรายจะได้รับก็จะมีเหมือนกันก็คือค่าทำศพ 50,000 นะครับแล้วก็มีกรณีสมทบกรณีชราภาพก็อีก 50,000 กว่าบาทพร้อมดอกเบี้ยสะสมนะครับแล้วก็มีเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตอีก 30,000 นะครับซึ่งใดๆแล้วเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ด้วยเขาบอกถ้าเกิดว่าหากเข้าหลักเกณฑ์เยียวยากรณีเสียชีวิตเนี่ยทายาทได้เงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 400,000
5: ค่ะ
4: นะครับทั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมตรงนี้แหละถึงบอกว่าเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะต้องเข้าไปรักษาเงินประกันสังคมของเราให้บอร์ดประกันสังคมที่เข้าไปดูแลเงินของพวกเราเนี่ยเขาใช้เงินไปในถูกที่ถูกทางอ่ะ
5: ใช่ ที่ไม่ใช่ไปทำปฏิทินหรือไปทำอะไรใดๆอ่ะ
4: ครับ
5: ตรงนี้ควรเลย
4: ใช่ทีนี้ทางประกันสังคมเขาคอมเมนต์มาอีกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าสอบแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลมีความผิดนะครับหรือว่ามีความบกพร่องใดๆเนี่ยทางประกันสังคมก็มีสิทธิ์ลดยอดจำนวนคนที่จะไปใช้บริการในโรงพยาบาลนี้ได้ด้วยน
5: ะ
4: นี่คือสิทธิ์ที่ประกันสังคมเขาจะเข้าไปตรวจเช็คนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
5: เพราะอย่างกรณีเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยนะคะซึ่งแพทย์เจ้าของคนไข้คนดังกล่าวที่มีปัญหากับครูทรายเนี่ยนะคะอายุ70ปีแล้วล่ะแต่ว่าท่านเป็นแพทย์อายุรกรรมพาร์ทไทม์ทำงานกับโรงพยาบาลมานานมากๆแล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยจะว่าด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถไปตอบแทนได้แต่ว่าทางผู้ป่วยเนี่ยเขาร้องขอแล้วล่ะว่าให้มีการตรวจขึ้นวัดไฟฟ้าหัวใจแต่แพทย์กับปฏิเสธแล้วไประบุอาการว่าเกิดความเครียดและแพนิคสุดท้ายเนี่ยทางสามีของผู้ชายก็เลยช็อกและเสียชีวิตอันนี้มันก็อยู่ในกระบวนการในการตรวจสอบตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณแพทย์อีกนะคะแต่ใดๆถ้ามันถูกต้องว่าเป็นความผิดทางจรรยาบรรณแพทย์ประกันสังคมก็จะเข้ามาสับคุณตรงนี้
4: นะครับก็ใดๆก็เชิญชวนไปลงทะเบียนนะครับเล
5: ือ
4: กตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้วันสุดท้ายท
5: ั้
4: งฝั่งลูกจ้างและนายจ้างซึ่งคนลงทะเบียนน้อยมาก
5: น้อยมากจริงๆ
4: แบบ20จาก24ล้านไปลงประมาณล้านกว่าแล้วทั้งฝั่งนายจ้างยิ่งน้อยเข้าไปใหญ
5: ่ใช่ซึ่งตอนนี้จากข่าวนะเอาพูดตรง
4: ๆ
5: ทางพรรคประชาชนคุณไอซ์นี่แหละที่เป็นแบบตัวตั้งตัวตีก็พยายามที่จะออกมาพูดบอกว่าฝั่งนายจ้างไปลงเยอะๆเถอะเพราะนายจ้างก็มีผลเหมือนกันต่อการที่จะทำให้โครงสร้างประกันสังคมนี้ดีแล้วซึ่งจริงๆโครงสร้างเนี่ยต้องพูดว่ามันก็คือปากท้องของพวกเราทุกคนนั่นแหละ
4: ใช่นะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าแรงงานต่างด้าวทำงานในไทยต้องจ่ายประกันสังคมเหมือนคนไทยค่ะนะคร
5: ับนี่แหละบอกแล้วคุณผู้ฟังเราเนี่ยเก่งยิ่งกว่ากูก็อีกเราไม่รู้อะไรเราถามคุณผู้ฟังเราเนี่ยน่ารักที่สุด
4: เธอเราผู้เชี่ยวชาญฟังเราเยอะมากนะวันนั้นจันพูดผิดเรื่องของการบริจาคเลือดอาจารย์หมอส่งข้อความมาหาเลยจ้าว่าพูดผิดให้แก้ใหม่จะแก้เลยจ้าจันพูดผิดว่าอะไรนะไขกระดูกกับไขสันหลังพูดผิดก็พูดแก้ให้อาจารย์บอกขอบคุณมากเลยนะครับช่วยกันแก้ได้นะครับเรา
5: คนเราผิดได้นะ
4: เราติเราวิจารณ์ได้ได้เชิญเลยนะครับเชิญ
5: ใช่จะได้บอกว่าได้นำเสนอแล้วก็รับรู้เรื่องที่มันถูกต้องไปพร้อมๆกัน
4: ใช่เขาเรียกว่าแบ่งปันความรู้กันนะครับเฮนนิงบอกว่าหนิงอยากจะพูดถึงเรื่องหัวใจขาดเลือด
5: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากกรณีครูทรายเนี่ยม
4: ัน
5: เกิดจากกรณีที่เกี่ยวกับตอนนี้คนจะเป็นอาการอย่างนี้เยอะมากเก
4: ี่
5: ยวกับภาวะการเค้นอกพี่เฟสเคยได้ยินไหม
4: เจ็บเค้นอกเนี่ยหรอ
5: เจ็บเค้นอกเนี่ยภาวะเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วมันก็คับหน้าอกจนอธิบายความรู้สึกไม่ได้ว่ามันเป็นความรู้สึกอะไรมันเหมือนสิ่งของขนาดใหญ่อะมาอยู่บนหน้าอกเรามาบดบังแล้วก็บางทีก็กดทับแล้วมันบางทีมันก็จะมีความรู้สึกจี๊ดจี๊ดและอาการเหล่านี้มันก็จะหายไปมันไม่ได้เป็นบ่อยแต่มันเป็นอาการที่เริ่มรู้สึกเป็นอาการเจ็บอันเนี้ยบางครั้งมันจะเกิดการกระจายตัวแล้วก็ร้าวไปยังอวัยวะส่วนบนก็คือมันจะขึ้นไปบนเส้นประสาทคอหอยสะบักหรือจากหน้าอกแล้วร้าวไปจนไหล่ซ้ายไหล่ขวาไปจนถึงปลายนิ้ว หรือบางคนก็มีอาการแบบอยู่เฉยๆก็เจ็บจี๊ดขึ้นมาเจ็บเหมือนมีใครกดทับแล้วก็เหงื่อแตกออกตามร่างกายหน้ามืดเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมขอบอกว่าอาการเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยรีบพบแพทย์นะคะเพราะจริงๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่วิกฤตคือมันขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ป่
4: ะ
5: มันเกิดจากการกินบางทีการกินแล้วพวกไขมันหรือพวกอะไรเนี่ยมันไปอุดตันทำให้หลอดเลือดที่มันจะไปเลี้ยงแบบหัวใจขึ้นไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันอุดตันด้วยไขมันอยู
4: ่ครับ
5: นั่นแหละคือคนเป็นกันเยอะมากที่บอกว่าอยู่ๆเดินๆอยู่ล้มตึงไปแล้วก็ไปสวัสดียมพบาลอย่างเงี้ยคืออย่าประมาทนะคะถ้าใครเกิดอาการแบบนี้ขึ้น
4: ครับก็โดยเฉพาะถ้าเกิดยิ่งล้าวไปทางซ้ายอย่างเงี้ยเนา
5: ะ
4: ลงแขนไปทางซ้ายอย่างเงี้ยยิ่งอันตรายนะครับมันตรวจสุขภาพตัวเองเป็นประจำดีกว่า
5: ใช่ค่ะ
4: เนาะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงอะ
5: การตรวจสุขภาพพวกนี้ไม่ได้ยากก็คือไปวิ่งสายพานไปวิ่งสายพานเขาก็จะตรวจออกมาดูรู้เลยว่าหัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมีความอ่อนแอแค่ไหนนะคะแล้วเวลาถ้าเป็นอาการแบบนี้เนี่ยอย่าพยายามที่จะแบบขยับขยื่นร่างกายพยายามที่จะอยู่นิ่งๆก่อนแล้วก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะ
4: นะครับกลุ่มเสี่ยงก็เพศชายตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปเพศหญิง55ขึ้นไปหรือว่ามีโรคประกอบร่วมอย่างเช่นพวกเบาหวานความดันไขมันสูงอะไรเงี้ยนะครับก็ควรตรวจร่างกายเป็นประจำแล้วก็ปรึกษาแพทย์
5: ค่ะเรามีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยนะคะเป็นสายด่วนนะคะของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
4: ครับ
5: ถ้าเกิดอะไรใดๆให้จำเบอร์นี้เอาไว้นะคะคุณผู้ฟังค่ะ1669เพื่อขอรถกู้ชีพขั้นสูงที่มีเครื่องมือแพทย์พยาบาลพร้อมบริการดูแลอย่าขับรถไปเองนะคะ1669นะคะจำเบอร์นี้กันเอาไว้เลยนะคะใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านเนี่ยเบอร์เนี่ยเขียนแปะข้างฝาแปะข้างตู้เย็นเอาไว้เลยนะคะ
4: ครับก็ดูแลห่วงใยสุขภาพทุกๆคนด้วยนะครับเช้าวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาแรดครับแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไร้ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นะครับ
5: ค่ะวันนี้หนิงกับพี่เฟียสนะคะบายบายก่อนพรุ่งนี้พี่เฟียสมาเนาะ
4: มา
5: พี่เฟียสอยู่กับพี่อ้อยแล้วพี่เฟียสก็อยู่กับพี่อ้อมทั้งสัปดาห
4: ์ไม่ใช่เดี๋ยวก็จะเป็นคนอื่นเวียนมา
5: เวียนมาใช่ไหมคะโอเค
4: เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นใคร
5: นะคะลุ้นๆติดตามกันไม่รู้พี่อันจะลงมาไลฟ์วันไหนด้วยนะ
4: แต่เดี๋ยวจะมีอันมาไลฟ์สลับด้วยครับ
5: โอเคค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะเช้านี้เป็นวันสดใสค่ะ
4: ครับขอให้มีวันที่ดีครับ Green Morning Show วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
5: Green Morning Show เสียงเรา
6: Green Morning Show
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
7: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
8: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
7: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
8: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
7: เพื่อนเป็นหมอ
9: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคุกคีเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์แล้วครับ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25 ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: แปดโมงเช้านะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องติดตามกับผู้ชายคนนี้ด้วยเหมือนกันเนาะ
2: Hello good morning How are you You know 10
1: อะไรอะไรนั่งก่อนนั่งก่อน
2: 10ไง10
1: นั่งก่อน
2: 10
1: ทำไมอ่ะดีใจเลยเบอร์นั้นนะ
2: เชียร์เขาเป็นงั้นแหละ
1: เชียร์ใคร
2: เชียร์อาเจนแพ้0 1
1: แหมเชียร์เหมือนชนะเชียร์เหมือนแบบว่าเออเธอฉันดีใจอ่ะอย่างงี
2: ้คุณป้าบอกหอบนะคะกันนิดนึง
1: ก็หอบแหละ
2: นิดนึงมาถึงนี่ไมค์สูงเชีย
1: ไมค์ปรับหน่อยปรับหน่อย
2: แต่เคเบิลน่ารักมากเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: พี่เป้เร็วๆๆเขาเปิดไมค์แล้วเขาเปิดไมค์แล้ว
1: ใช่ก็ถ้าดีเจเขารู้เวลาเขาก
2: ็จะไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็ไม่ต้องถึงขั้นขยี้เรื่องนี
1: ้อ๋ออ๋ออ๋อ
2: แหม
1: แค่ซักธรรมดาไม่ต้องขยี
2: ้ใช่101010ตอกย้ำพลเชียร์อาเจน
1: แล้วต่อเวลาด้วยล่ะ
2: เฮ้ยคุณดูเหรอ
1: ไม่ได้ดูฉันก็มาตามข่าวโอ้โหใครจะไปดูตีสองเนาะดูตีสองฉันไม่ต้องมาทำงานแล้วเธอ
2: คนดูเยอะมาก
1: อ้าวก็แล้วแต่เขาไงฉันดูไม่ไหวถ้างาน8โมงก็ไม่เจอกันนะ
2: ผมก็จะไม่ไหวเหมือนกัน
1: นะคะอ่ะเมื่อวันไหนนะที่เราคุยกันเรื่องที่ฟีฟ่าเขาประกาศขายยา
2: วันก่อน
1: เก่งมาก
2: วันก่อนเราคุยเรื่องนี
1: ้เธอตอบได้ดีวันก่อนคุณผู้ฟังฟีฟ่าเขาประกาศขายยาใช่ไหมในสนาม MetLife Stadium นี่แหละที่เป็นสังเวียนรอบชิงชนะเลิศใช่
2: แล้วผมโมโหมากว่าผมอยากสั่งแล้วยังไงเขาส่งแค่แถวยุโรปเขาไม่ส่งข้ามทวีปจ้ะ
1: คือเรื่องของเรื่องอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ส่งหรือไม่ส่งอยู่ที่ประเด็นว่าเธอไม่มีสิทธิ์ไปโมโหเขา
2: ทำไมล่ะ
1: โอ้ยังกล้าถามอีกใครจะซื้อหรือไม่หรือไม่รู้หรือยังไงหรือได้หรือยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คุณมิกกี้เชอริลบอกว่าไม่พอใจฟีฟ่ายังมากมาทำอย่างนี้ได้ยังไง คือเนื่องจากว่าผู้เสียภาษีของรัฐอ่ะเป็นผู้จ่ายเงินสำหรับสนามแห่งนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็ใช้เงินไปละ13ล้านดอลลาร์สหรัฐกว่าเพื่อให้สนามหญ้าเนี่ยมันมีมาตรฐานตามกฎของฟีฟ่าไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่พอใจที่ฟีฟ่าเนี่ยจะเป็นผู้มากอบโกยกำไรส่วนนี้ทั้งที่ผู้เสียภาษีของรัฐนิวเจอร์ซีย์ควรจะได้ส่วนแบ่งจากกำไรด้วย
2: เอาแล้วผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใคร
1: มันก็แน่นอน
2: นึกถึงพี่แอดเลย
1: ทางด้านฟีฟ่านะคะ เขาก็อ้างว่าเขาได้รับส่วนแบ่งรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์หลักเดียวซึ่งน้อยกว่าคณะกรรมการเมืองเจ้าภาพนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ที่ใช้ลิขสิทธิ์ของฟีฟ่านอกจากนี้มีการใช้พื้นที่สนามหญ้าประมาณ5หลาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อกล่าวอ้างที่อ้างว่าฟีฟ่าจะได้รับรายได้11ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเอามาจากไหนกันนะคะอ่ะว่ากันไปนะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าที่แน่ๆฟีฟ่าเขาประกาศขายชิ้นส่วนหญ้าในราคา450ดอลลาร์สหรัฐโดยจะจัดส่งหลังรอบชิงชนะเลิศแล้วยังมีอีก3รุ่นให้เลือกซื้อบนเว็บไซต์ด้วยนะ
2: โอ้เอาสิแล้วไงซื้อแล้วไงไม่ส่งจ้ะ
1: ไม่แล้วแต่ละรุ่นมีจำนวนจำกัด 2,026 ชิ้นถ้าเกิดว่าขายหมดทุกชิ้นเขาบอกว่าจะกวาดรายได้ได้มากกว่า 11.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแหละเขาก็เลยมองว่าที่ฟีฟ่าอ้างว่าจะได้กว่า11ล้านดอลลาร์ไม่เป็นความจริงนะเธอเขาว่างั้น
2: เดี๋ยวคงมีการฟ้องร้องกันแหละ
1: ไม่รู้มันถึงขั้นนั้นเลยเหร
2: อถ้าออกมาขนาดนี้อ่ะ
1: มันจะกลางโต๊ะแล้วคุยกันดีๆไม่ได้ไง
2: ไม่น่าได้แล้วเนี่ย
1: ไม่ได้หรอ
2: ผลประโยชน์อะเน
1: า
2: ะ
1: มันเห็นหลายโต๊ะแล้วเนาะเดี๋ยวกลางเดี๋ยวพับเดี๋ยวกลางเดี๋ยวพับอยู่นั่นอะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับซูเปอร์พาวเวอร์ X99 ค่ะสุดทุกจังหวะที่สุดของน้ำมันนะคะด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมคุณภาพระดับโลกจากปั๊มปตท.ด้วยค่ะออกเทน99แรงสุดเลยนะคะในประเทศไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าแซงได้อย่างมั่นใจแรงแบบสุดกำลังนิยามใหม่ที่สุดของน้ำมัน The Ultimate Power เหนือกว่าทุกมาตรฐานที่เคยมีนะคะที่สุดเพราะออกเทนม ากกว่า99น้ำมันออกเทน99แรงสุดในประเทศไทยค่ะรีดสมรรถนะเครื่องยนต์ได้สุดกำลังเลยทั้งแรงม้าแรงบิดแล้วก็อัตราเร่งด้วยลดโอกาสการชิงจุดระเบิดก่อนเวลาที่เหมาะสมตอบสนองไวแล้วก็สมูทยิ่งขึ้นนะคะที่สุดเพราะความแรงเร่งแซงได้ดั่งใจเพิ่มพลังสุดแรงม้าเลยค่ะรีดสมรรถนะเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มอัตราเร่งแรงได้ดั่งใจนะคะด้วยนวัตกรรม Power X Booster จากสาร New Friction Modify เป็นสูตรเฉพาะ Super Power X นะคะและที่สุดค่ะเพราะว่าทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% ด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมถึง4เท่าคุณภาพระดับโลกจากเยอรมนีเลยนะช่วยดูแลปกป้องเครื่องยนต์ทำความสะอาดหัวฉีดแล้วก็ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ 100% ให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งและที่สุดของมาตรฐานนะคะรองรับเครื่องยนต์ Euro 6เทคโนโลยียานยนต์ใหม่ล่าสุดค่ะคือตอบโจทย์ทั้งเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะกับ Super Power X 99แวะได้เลยที่ปั๊มปตท.ค่ะ
2: จัดไปครับ Green
0: News โดยอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ประเทศ

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: 8โมงถึง11โมงนะครับก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกตื่นยังนี่เคาะปลุกรถฟังด้วยการก๊อกก๊อกก๊อก

ันนี้อาจจะเป็นวันหนึ่งที่ฮะที่คุณอาจจะง่วงเงีย เรื่องจากบอล นี่แหละเนาะ อ่ะก็ต้องฮึบๆกันหน่อยนะครับหลายคนก็ตื่นแล้วตื่นมาแล้วบอกว่าเหมือนร่างไร้วิญญาณเลยพี่อย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็บอกตื่นแล้วแต่ว่าจะพาคุณแม่ไปทำบุญก่อนแล้วค่อยไปทำงานช่วงบ่ายครับพอดีที่ทำงานไฟดับช่วงเช้าอ๋อดีจังเลย อันนี้ก็ถือว่านะสบายๆนะสบายๆในวันนี้ก็ขอให้เป็นเช้าที่สดใสนะฮะให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเช้าวันจันทร์หนักหนาสำหรับทุกคนอยู่แล้ว

ตายตายอ่านเจอความนี้แล้วเอ็นดูมากเลยนะครับก็บอกว่าพี่เป้รู้หรือไม่ว่าโทเวคือที่จอดรถราคา90บาทค่ะคือตัวนี้ขึ้นไปแล้วมันไม่ขยับเลยโอ้โหตายตายไม่เป็นไรค่อยๆใจเย็นๆใจร่มๆนะอยู่กับพี่เป้ไปเนาะเลือกเพลงฟังไปด้วยกันตรงนี้นะฮะพี่เป้แนะนำวิธีแก้ง่วงหน่อยตอนนี้ขับรถแอร์มันก็เย็นใช่ป่ะแล้วตามันก็จะปิดอยู่แล้วเนี่ยอยากได้เมนูแก้ง่วงเขาอย่างงี้นะฮะวิธีแก้ง่วงเหรอโทรไปหาเพื่อนไหมโทรไปชวนทะเลาะไหมชวนไปทะเลาะหาเรื่องทะเลาะไปเลยทะเลาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเลือดมันขึ้นหน้ามันจะหายง่วงพอได้ไหมแบบนี้พอได้ไหมล่ะอ่ะงั้นแก้ง่วงแบบนี้ดีกว่า10เติมน้ำมัน 1,000 บาทพร้อมแจกพร้อมแจกนะฮะวันนี้จะให้คุณได้แก้ง่วงโดยวิธีมองหารอบๆตัวเซซ้ายขวาหน้าหลังมีกรวยไหมกรวยจราจรวันนั้นให้ถ่ายกรวยสีส้มใช่ไหมครับวันนี้ให้ถ่ายกรวยเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นกรวยแบบป๊อกกี้นะกรวยแบบป๊อกกี้ไม่เอากรวยแบบปีโป้ถ้าเกิดว่าใครเห็นกรวยป๊อกกี้นะฮะถ่ายเก็บไว้แล้วเดี๋ยวส่งมาบอกกันนะครับว่าเจอตรงจุดไหนนะฮะแค่นี้เองแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเราด้อมหาผู้ช่วยดีแจกให้กรวยแบบป๊อกกี้นะพอเข้าใจพี่เป้ไหมกรวยที่มันเป็นแท่งๆอ่ะไม่เอากรวยที่มันเป็นแบบปีโป้ที่มันแบบเป็นเหมือนสามเหลี่ยมคว่ำอ่ะอันนั้นไม่เอากรวยแบบนั้นไม่เอาละโอเคนะกรวยแบบป๊อกกี้นะดูสิจะเจอกันไหมในบริเวณไหนเล่าสู่กันฟังด้วยลุย

ข้อความเนี่ยว่าส่งรูปยังไงยะแจ้งด่วนด้วยจ้ะยังไม่ต้องส่งนะฮะแค่พิมพ์มาบอกก่อนเดี๋ยวพี่เป้รันดอมหาผู้โชคดีเสร็จปั๊บนะฮะเดี๋ยวเราได้แล้วเราจะแจ้งวิธีส่งรูปกันหลังใหม่นะฮะเป็นการส่งรูปแบบส่งตัวจ้าหายไปก่อนหายไปก่อน

มีคนบอกว่าพี่เป้คะหนูชะลอรถแล้วก็ถ่ายกล้วยคนข้างหลังก็บีบแตรเอาดีๆนะเอาดีๆเอาให้ปลอดภัยเอาแบบติดไฟแดงแล้วก็ถ่ายสิโอ้ย

มีคนขอเพลงของสาวๆนะฮะเช้านี้อยากได้เพลงสาวๆมาแก้ง่วงหน่อยได้ฮะได้แต่ถ้าเกิดเปิดแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตกันนะวันเสาร์ที่10ตุลาคมรอบเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้เจอแค่สาวๆนะเจอพี่ดีพี่แตงพี่เจี๊ยบนะฮะจากเฉลียงด้วยเบิร์ดกับฮักก็มานะฮะพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบุญเกียรตินะครับพี่ก้อยสรญาแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์จ้ารีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะฮะ

ต่กล้วยปีโป้ไม่เจอกล้วยป๊อกกี้เลยโดเอโดงั้นก็อดนะวันนี้นะกล้วยป๊อกกี้เท่านั้นจ้ะป๊อกกี้หักได้นะฮะก่อนที่เขาสามารถได้บางคนบอกว่าที่แถวๆนี้ที่เจอนี่คือป๊อกกี้หักเลยพี่เป้เล่นได้ไหมได้สิสาวๆนะฮะฟังกี่ทีมันก็ชื่นใจเนาะเพลงนี้โอเคอย่าลืมนะฮะคอนเสิร์ตเขามีเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับรอบเดียวเท่านั้นที่พารากอนฮอลล์นะครับเวลา4โมงเย็นนะฮะรอบแสดงแล้วก็ราคาบัตรเนี่ย 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 ครับจำหน่ายบัตรนะครับวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะศุกร์24เตรียมกดบัตรกันให้ทันกันละกันนะฮะคุณผู้ฟังก็ไม่อยากให้พลาดนะครับอีก1คอนเสิร์ตเนาะรวมตัวกันแบบโอ้โหแต่ละเบอร์นั้นไม่ใช่ว่ารวมตัวกันได้ง่ายๆแบบนี้นะครับพี่น้อง

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อน
2: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ไม่มีหรอกลุกปุงจืดอะตอนนี้มีแต่ลุกไวแล้วหน้ามืด
2: อาการนี้เรียกว่าภาวะความดันต่ำเมื่อเวลาเราเปลี่ยนท่าจะแน่นเกิดจากเราเด้งตัวลุกเร็วเกินไปเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงกองไปที่ขาจนหมดปั๊มหัวใจไปเลี้ยงที่สมองไม่ทันเลยมีอาการเวียนหัววันหลังนะจะลุกยืนยังไงให้ใช้กด3วินาทีนะแนนวินาทีที่1ลุกขึ้นมานั่งตัวตรงก่อนวินาทีที่2รอให้เลือดปรับสมดุลไม่เวียนหัววินาทีที่3ค่อยๆก้าวขาเดินออกมาการค่อยๆขยับจะช่วยให้หัวใจปรับแรงดันทันไม่วูบแล้วก็ไม่หน้ามืดปลอดภัยกว่าเยอะเลยจ้ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Drive your day โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์ยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
3: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
0: Propolis

0: มองชู
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
0: ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม
1: อร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

0: แอบดีใจนะฮะว่าเราเล่นทีเผลอกันแบบนี้เนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนบอกว่าเออหายง่วงเลยพี่เป้มันเป็นกิจกรรมยามเช้าที่ทำให้รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราต้องทำนั่นเราต้องทำนี่ในทุกๆเช้านะครับก็จะได้หายง่วงกันไปดีใจมากดีใจมากนะครับอ่ะมาดูกันว่าสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับวันนี้จะเป็นโอกาสของใครนะครับที่ได้ไปนะฮะกับกล้วยแบบป๊อกกี้นะกล้วยปีโป้วันนี้ไม่สนจ้าหนึ่งผู้โชคดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่ยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เย้คุณหนุ่ยยินดีด้วย
1: ดีใจมากเลย
0: เออดีใจเนาะ
1: ข
0: ับ
1: รถก็ยากนะพี่เป้งต้องถ่ายรูปอีกอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แหมก็เอาให้ตอนแบบรถไฟติดไฟแดงหรืออะไรอย่างงี้สิโอ
1: ้มันไม่ติดไง
0: ต้องระมัดระวังนะเออนะโอเคแต่รูปที่ถ่ายมาโอ้ติดกล้วยมาเยอะแยะมากมายไอ้กล้วยไอ้ป๊อกกี้ของเราแต่ทีนี้ทำไมรถไม่ติดเลยอยู่แถวไหนเนี่ย
1: ตรงแยกราชปารกแยกศรีอยุธยาค่ะแยกศรีอยุธยา
0: อ๋อเหรอศรีอยุธยารถโล่งเบอร์นี้เลยเหรอ
1: ก่อนถึงไฟแดงอะค่ะมันจะโล่งประมาณแล้วก็ไปติดของไฟแดง
0: อ๋อช่วงหนึ่งมันจะติดอยู่ช่วงหนึ่งผมเห็นก็ตกใจนะว่าทำไมดูสิทั้งถนนมีรถคุณแล้วก็ข้างหน้าอีกคันเดียวเองทำไมมันโล่งเบอร์นี้งงมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่ได้เอารูปวันอื่นมาถ่ายส่งมาใช่ไหม
1: เมื่อกี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: โอเค
1: เลยคือถ่ายแบบพอดีก็รีบกดถ่าย
0: ครับโอ้น่ารักมากขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกกันนะฮะจะได้แบบสดใสในยามเช้าเนาะนะครับวันนี้ได้แล้วกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทแล้วก็ได้เลือก1เพลงครับนั่นก็คื
1: ออะไรนะของพี่ตั้มอะค่ะ
0: เลือกเพลงอะไรไว
1: ้ทำใจลำบากทนได้ทุกที
0: เท่านี้ทำใจลำบากน่าจะเป็นทะเนศเนาะแต่ถ้าทนได้ทุกทีพี่ตั้มโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังขอบคุณมากคุณหนุ่ยขอให้มีความสุขในเช้านี้นะ
1: ขอบคุณพี่เป้เห็นหรือเปล่าเขาส่งเมสเซจไปหาพี่เป้วันศุกร์พี่เป้สปีเป็นเอ็มซีอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไปเจอพี่จองพี่คลั่นเหรอ
1: ใช
0: ่คุณเป็นคุณอยู่ในด้อมเขาใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้พี่เป้ได้ถ่ายรูปคู่ด้วยแหละ
1: เห็นแล้วแหละเห็นในไอจีพี่เป้อะ
0: โอเคขอบคุณมากรักกันต่อไปเนาะจอครั้งแรกเขาน่ารักมากครับจริงๆน่ารักมากตัวจริงก็น่ารักมากๆเหมือนกัน
1: น่ารักค่ะน่ารักมาก
0: ขอบคุณมากครับคุณหนุ่ย
1: ขอบคุณค่ะพี่เป้
0: ยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะฮะบางคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าพี่เป้เขาส่งรูปกันยังไงอ่ะอันนี้เป็นความลับของเราระหว่างผู้โชคดีนะฮะถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเราส่งรูปกันยังไงคุณต้องเป็นผู้โชคดีก่อนเราจะได้รู้ว่าเราส่งกันยังไงขอบคุณ Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.นะฮะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ครับ

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติม

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ริก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
4: ์
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
4: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
8: ฮะอินอะไรนะ
7: Innobic

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
7: ตุ๊กแก่
0: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
8: นาดเขาจามอ่ะ
9: เนี่ยพอเดินเข้ามาปุ๊บเขาบอกเลยว่าเธอฉันจามติดกัน5ครั้งแล้วเสียงฉันเปลี่ยนขึ้นจะก็เรียกว่า
8: ตกใจตัวเองอยู่เนี่ย
9: ฉันสามารถอ่านข่าวผ่านทอล์กแบ็คได้ป่ะ
8: ไม่ได้แกต้องมาอยู่หน้าฉันถ้าฉันเป็นอะไรแกต้องเป็นตาม
9: แรงมากก็เรียกว่าเป๊ะๆฉันยังไม่พร้อม
8: แกจะมาปล่อยเชื้อฉันคนเดียวไม่ได
9: ้ฉันไม่เคยปล่อยเชื้อ
8: ฉันก็เลยไปถามเจมมาถามเจมบอกว่าจาม1ทีเน
9: ี่
8: ย
9: ทำไมไม่ถามหมอโดยตรง
8: เอาเจมก่อน
9: เ
8: ขาบอกว่าจาม1ทีคนนินทา
9: จาม2ทีอ่ะ
8: มีคนคิดถึง
9: และจาม3ทีอ่ะ
8: มีคนรักคิดถึงมากเป็นพิเศษ
9: จาม4ทีอ่ะ
8: มีคนอยากเจอ
9: จาม5ทีอ
8: ่
9: ะด่าแหละ
8: ไม่จาม5ทีก็บอกว่าหวัดแดกแล้วหวัดแดกแล้ว
9: จาม5ทีพี่พ่อแพทย์เถอะค่ะอาจจะฝุ่นจาม
8: แต่มีคนแอบแซวนะว่าถ้าจาม5ทีอาจจะมีความบอกว่าแฟนเก่าคิดถึงอยู่
9: เธอมีแฟนเก่าเหรออ
8: ุ้ยตายสมัยอนุบาล2แฟนเก่าเขาชื่อจารุวันเธอไม่รู้จักหรอ
9: ใครจะไปรู้จักถ้าฉันบอกว่าฉันรู้จักนี่ประหลาดแล้วนะ
8: ตามทุกเที่ยงเลยจ้าจารุวันเนี่ยน้องจารุวัน
9: เธอตามเขาหรือเขาตามเธอ
8: เขาสิตามฉันเอ้ยไม่ใช่ฉันสิตามเขา
9: แหม
8: ฉันไปตามเฝ้าตอนนอนทุกทีตอนที่ปูที่นอนไง
9: ต้องนอนกลางวันเนาะเด็กอนุบาล
8: ที่นอนจารุวันอยู่ไหนอะลากที่นอนเราไปนานข้างๆอย่างเงี้ยนี่แฟนเก่าจารุวันต้องคิดถึงเป้แน่เลย
9: เราอย่าไปคิดเองอะไรที่มันบางทีมันเป็นคิดเองเองเนาะ
8: ก็มีความสุขไงคิดเองเองแล้วมีความสุข
9: ถ้ามีความสุขก็ทำไปไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่ตอนนี้เป้ต้องกินยาก่อนเนาะ
8: เดี๋ยวอาจจะหายลองดูก่อน
9: อาจจะถึงแม้ว่าอาร์เจนตินาจะไม่ได้ชูถ้วยแชมป์บอลโลกปีนี้นะแต่เมืองบ้านเกิดของลีโอเนลเมสซี่นะคะโรซาริโอเขาก็มีการเอาเสื้อทีมอาร์เจนตินานะคะที่มีชื่อของเมสซี่เบอร์10ขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะคะเอามาแขวนไว้กลางเมืองนะก่อนที่บอลโลกรอบชิงจะเริ่มขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีแหละจากแฟนบอลแล้วก็ชาวเมืองโรซาริโออาร์เจนตินานะคะ
8: เกือบจะไม่ได้เข้ารอบแล้วถ้าเกิดเมสซี่ไม่แบบจัดการแบบนั้นอะ
9: บอกว่าเสื้อขนาดยักษ์ตัวนี้มีความยาวถึง18เมตรกว้าง12เมตรหนัก60กิโลกรัมถูกนำขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยการแขวนกับบันไดของรถดับเพลิงเลยนะแล้วก็นอกจากเสื้อจะมีชื่อของเมสซี่และหมายเลข10แล้วนะคะด้านหน้ายังเขียนด้วยข้อความเหมือนกับเขาก็แบบภาคภูมิใจแหละว่าขอบคุณลีโอคุณคือตำนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการส่งกำลังใจแล้วก็แสดงถึงความรักความปรารถนาดีของชาวเมืองแล้วก็ชาวอาร์เจนตินาที่มีต่อเมสซี่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในยอดนักเตะตลอดกาลของโลกฟุตบอลนะคะนอกจากเสื้อแล้วนะคะชาวอาร์เจนตินาเขายังผนึกกำลัง างกันตัดเย็บธงชาติผืนยาวถึง 1,000 เมตรด้วยนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับบอลโลกนัดชิงชนะเลิศก็กลายเป็นธงชาติอาร์เจนตินาที่เรียกได้ว่าผืนยาวทำลายสถิติของประเทศด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของบรรยากาศเน
8: า
9: ะในช
8: ่
9: วงบอลโลกอะไรเงี้ย
8: สีสันมาก
9: ทั้งสีสันทั้งบรรยากาศทั้งดราม่าก็เกิดเยอะแยะเต็ม
8: มีหลากหลายประเด็นเนาะ
9: ใช่แล้ว
8: แต่ปีนี้ผมว่าก็ใครที่ตามดูนี่สนุกมากเลยนะ
9: ก็น่าจะสนุกอยู่แหละเออนะคะอ่ะก็รอติดตามอีก4ปีข้างหน้าละกัน
8: ครับ Green
10: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
11: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
8: เข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับวันนี้ 9:00 นกว่าครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับพี่เป้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะมีธีมเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยพี่เป้ขบช่วยพี่เป้คิดหน่อยนะฮะชั่วโมงนี้เราเป็นแบบธีมเพลงแบบคำอุทานมั้ยอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวกับเพลงนะเพลงไหนที่แบบว่าเออเป็นแบบคำอุทานช่วยกันนึกหน่อยแล้วเริ่มที่เอก่อนเอ๊ะเย้จากน้องนุ้นนิวนะ

0: คนเดียว
1: เมื่อกี้พี่เป้ไปถามสุดิน่าแล้วก็ปุ้มมาว่าเฮ้ยทั้งคู่เนี่ยมีคำอุทานอะไรติดปากบ้างไหมมีฮะแต่ว่าไม่สามารถพูดออกอากาศได้ตรงนี้คุณผู้ฟังของผมนี่ก็แรงแล้วนะส่วนของสุรินาทแรงยิ่งกว่าไม่สามารถออกอากาศได้เลยคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีคำอุทานอะไรติดปากบ้างนะฮะถ้าถามพี่เป้ชอบอุทานคำนี้ครับโอ้โอ้

มีคนบอกว่าคำอุทานที่ติดปากของหนูเลยคะหกหักกระถางแตกจริงเหรอเวลาเราตกใจกลัวด่าคำนี้เหรอหกหักกระถางแตกโคตรตายแล้วตายแล้ว

อีกหนึ่งคำอุทานนะอู้ปามี่นะฮะปามี่พี่เป้คะเพลงจูบเย้ยจันนะฮะมีคำอุทานด้วยล่ะอุ้ยวายไงจูบเย้ยจันอุ้ยวายดูสิช้ำไปเป็นกองเออจริง มีจริงด้วยแต่ไม่มีให้เปิดสิพี่น้อง yes. เอาเพลงนี้ไปก่อนนะไม่ได้อุ้ยวายนะแต่เป็นอู้อู้แบบเซ็กซี่มากเพลงนี้

ข้อความนี้คำอุทานของหนูคือคำว่าโอละหนอไม่เลิฟพี่เป้ใช่เหรอเวลาเราทำของหล่นแล้วเราตกใจโอละหนอไม่เลิฟเงี้ยเหรอมีคนมาแจบจ้าเอ๋โอละหนอไม่เลิฟเงี้ยเหรอ ใช่เหรอนี่คำอุทานจริงๆเหรอเอาดีๆคุณฟังเอา

พลงต่อไปอันนี้ก็คือใช่เลยแหละคุณผู้ฟังคำอุทานชัดๆเลย แต่มีสองความหมายนะฮะ

ข้อความนี้บอกว่าเพลงนี้ให้พี่เป้ นะคะไม่รับครับขอไม่รับพี่เป้ยกเพลงนี้ให้พี่ยูไปแล้วนะฮะเป็นเพลงเหมาะกับเขาที่สุดแล้วนะฮะป่วยออดๆแอดๆเหมือนคนแก่เลยโอ้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำอุทานนะฮะ

ข้อความต่อไปนะฮะกับคำอุทานอ้าวพี่ตอนแรกก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะคุ้นๆเป็นเพลงอะไรเนาะเพลงนี้นี่ใช่ไหมพี่เจได้มีคำอุทานอยู่ในเพลงอ้า

ันนี้ทีมคำอุทานนะฮะได้เพลงเกี่ยวกับคำอุทานมาหลายเพลงเหลือเกินฝากเลี้ยงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอีกเพลงหนึ่งวายเต็มเพลงเลยพี่เป้วายวายเนี่ยประเทืองประเทืองเพลงนี้อุทานทั้งเพลงจริง

มีอยู่เพลงหนึ่งนะครับก็ส่งมากันหนักหน่วงอยู่ไม่น้อยนะครับมันเป็นคำอุทานแบบเบาๆอ่ะพี่เป้อุทานแบบเซ็กซี่เล็กๆอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยก็ได้นะมันก็เป็นคำอุทานเบาๆเนาะโอ้ยโอ้ย

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มีหลายคนเหมือนกันนะฮะนึกถึงเพลงที่เกี่ยวกับคำอุทานนะฮะของบาซูนะฮะโทเอ้ยในบอกว่าแม่มาอยากเปิดมากคุณผู้ฟังอันนั้นติดขบวนพระป่าเลยแหละนะครับขอติดไปก่อนนะฮะอ่ะฟังเพลงใหม่ในช่วงของ The Review Track แป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายนะครับเพลงนี้เดี๋ยวลองลุ้นว่าเอ๊ะเราจะได้ยินเพลงนี้แบบสดๆนะฮะจากโบกี้เลออนนะครับในวันที่เราไปคาเวอร์ได้หรือเปล่าด้วยเช่นกันนะครับอ่ะลองฟังดูเพลงใหม่จากโบกี้เลออนครับ
2: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake

0: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าม
1: ีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะฮะเขาส่งมาบอกว่าพี่เป้คำอุทานอ่ะจริงๆมันเปลี่ยนได้นะถ้าเราตั้งใจจริงๆอ่ะมันสามารถเปลี่ยนได้พี่เป้เชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าพี่เป้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งตอนแรกๆเขามีคำอุทานที่น่าเกลียดมากบอกเฮ้ยแกจะไปอุทานแบบนี้ในที่สาธารณะลำบากนะเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะเราก็ค่อยๆกระตุ้นเตือนเขาบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็หาคำอุทานให้เขาใหม่มันเปลี่ยนได้จริงๆนะเนี่ยผมก็พยายามบอกสุดที่น่าอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะนางยังเปลี่ยนไม่ได้ครับคนนี้ปิดท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะฮะเอาเฮ้ยอีกหนึ่งเพลงเกี่ยวกับคำอุทาน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: Lactosan งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosan ผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0
5: 0% กับ Lacta Soy สูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่ม Lacta Soy สูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
5: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
5: คาเมโลซีคาเมโลซา
8: จากนักร้องมวยวัดสู่เจ้าของบทเพลงทัชหัวใจที่พูดแทนผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: ClubInspire Day
8: ฝั่งเบื้องลึกของนักร้องพลังหญิงป่านธนพรเมื่อประสบการณ์สอนให้เข้าใจกับความสุขแสนเรียบง่ายเมื่อชีวิตก้าวไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
11: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น
12: Green Update
11: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
13: เวลาเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดอะไรกับคุณอ่ะแล้วคุณไปทักอีกเรื่องนึงอ่ะผมลืมเลยอ่ะ คุณเคยเป็นแบบนี้ไหม
14: เป็นบ่อยด้วย
13: คุณเมื่อกี้กำลังจะคุยเรื่องนี้แล้วพอดีคุยเรื่องนั้นมาก่อนแล้วแบบ
14: เรื่อง
13: ลืมเลยเนี่ย
14: เรื่องกินเรื่องเพื่อนเรื่องเงินเรื่องงาน
13: เรื่องเงินนี้ไม่ได้ใช่อ่ะ เรื่องเงินนี้ 100% ไม่น่าใช่
14: ใช่ก็จริงคุยกับไปเรื่องเงินไม่ได้
13: ไม่น่าจะหาเลยได้จากคุณเรื่องเงิน
14: ก็จริงก็ถูกนึกออกยัง
13: ไม่ออกแต่ละลืมไปเลยอ่ะ
14: อะระหว่างที่ฉันกำลังอ่านกรีนอัปเดตเธอก็นึกไปด้วย
13: พยายามนึกนะ
14: ไม่ทานไม่ได้ละ
13: ผมว่าวันนี้ติดแน่ๆแหละติดทั้งวัน
14: เดี๋ยวก็นึกออกเราแป๊บนึงให้เวลาสมองหน่อย
13: คุณฟังเคยเป็นไหมแบบนี้เคยเป็นหรอ
14: เป็นอยู่แล้วแหละเป็นมากเป็นน้อยเป็นบ่อยหรือเปล่า
13: อัมเสมอเปล่าย
14: ัง
13: อัมเสมอไหมเนี่ย
14: ยังไม่แน
13: ่ยังไม่แน่ไม่ใช่ว่ายังไม่เป็นนะยังไม่แน
14: ่
13: โว้ย
14: อัปเดตกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะมันก็อาจจะมีหลายๆเรื่องนะคะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าฮะหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่ออสเตรเลียค่ะหลังๆมานี้อาจจะได้เห็นรายงานนะคะว่ามีสถิติคนที่ถูกฉลามทำร้ายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากเราจะมองว่าเอ้ยมันไปเกี่ยวอะไรยังไงอะนะคะบอกว่าสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังจับตาอยู่ก็คือเรื่องของปรากฏการณ์การที่ฝนตกหนักอย่างรุนแรงนะคะซึ่งเป็นผลจากชั้นบรรยากาศที่มันอุ่นขึ้นจนกักเก็บความชื้นเอาไว้เยอะมากกว่าเดิมนะคะพอฝนตกหนักรุนแรงน้ำฝนมันก็จะชะล้างพวกแบบสิ่งปฏิกูลขยงขยะทั้งหลายที่อยู่บนบกเนี่ยกวาดลงไปในทะเลนะคะสิ่งที่ตามมาคือสิ่งเหล่านี้มันดึงดูด ปลาปลาที่เป็นเหยื่อของฉลามเขาก็จะเข้ามาใกล้ชายฝั่งมากขึ้นนะคะส่งผลให้ฉลามก็คือตามเข้ามาหาเหยื่อเข้ามาใกล้ชายฝั่งซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่คนก็ไปเล่นน้ำไปทำกิจกรรมทางน้ำเยอะนอกจากนี้บอกว่าตะกอนที่มากับน้ำท่วมนะคะยังทำให้น้ำทะเลขุ่นมากขึ้นซึ่งมันมีผลต่อทัศนวิสัยการมองเห็นของฉลามพอนางมองไม่ชัดใช่ไหมมันก็อาจจะเกิดความสับสนแล้วก็อาจจะไปกัดมนุษย์เข้าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากจะเข้าใจผิดว่าแบบเป็นปลาที่เป็นอาหารของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเมื่อช่วงต้นปีนี้นะคะที่ซิดนีย์มีรายงานว่ามีคนถูกฉลามงับถึง4คนเลยนะในเวลาเพียง48ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักนะบอกว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลที่มันสูงขึ้นอุ่นขึ้นมันก็มีผลเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีฉลามอยู่หลายสายพันธุ์เหมือนกันที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ที่ก็อาจจะชอบน้ำอุ่นพออุณหภูมิน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นสูงขึ้นก็จะทำให้ฉลามเนี่ยเขามีพื้นที่ในการหาอาหารมากขึ้นอีกอย่างนึงด้วยนะคนที่ออกไปคือจำนวนคนที่เยอะๆอ่ะแล้วออกไปทำกิจกรรมทางน้ำที่มากขึ้นมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุพอมีคนลงไปในน้ำในพื้นที่ที่เป็นถิ่นอาศัยของฉลามมากขึ้นโอกาสที่จะเผชิญหน้ากันปะกันน่ะมันก็มีมากขึ้นนะคะซึ่งทางการออสเตรเลียเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเขามีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือใช้โดรนช่วยลาดตระเวนเพื่อที่จะตรวจจับฉลามแล้วก็เตือนภัยผู้คนด้วยแทนการใช้ตาข่ายดักฉลามซึ่งดักฉลามมันไม่ได้ดักได้แค่ฉลามไงปลาหรือว่าสัตว์ทะเลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะก็พลอยติดร่างแห่มาด้วยแล้วสุดท้ายเขาก็ตายอะไรอย่างเงี้ย
13: ประโยคนี้ดีเนาะพลอยติดร่างแห่มันใช่จริงๆอ่ะ
14: เธอเคยอยู่ใน
13: ภาวะไม่เคยไม่เคยไม่อยากเคยด้วย
14: เคยติดร่างแห่อะไรในบางเรื่องหรือเปล่า
13: ฉันต้องตัวออกห่างจากแกก็โอเคแล้วรอด
14: ก็ถูกนั่นเป็นสิ่งที่เธอควรทำอ่ะเราก็ต้องมีการต้องหาวิธีในการที่จะ
13: หลีกเลี่ยง
14: ถูกนะคะเพราะว่าเราไปทำลายหรือว่าไปทำลายเขาไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะว่าเขาก็มีประโยชน์ต่อเรื่องของระบบนิเวศของมหาสมุทรเหมือนกัน
13: ครับ
14: นะคะน่าจะอยู่ร่วมกันได้โดยแบบโดยดีอ่ะ
13: เนาะ
14: โดยดีอ่ะ
13: แต่ก็เอาจริงๆก็อย่ามาเจอกันเลยนะ
14: ไม่เจอกันก็ดี
13: ใช่ไม่อยากเจอเลย
14: แต่ถ้าเจอกันแล้วต่างคนต่างตกใจแล้วหนีไปอะไรเงี้ยโอเค
13: ก็โอเคนะแต่มันพุ่งเขาใส่ตลอดเลยสิโอ้ย
14: ก็นี่ไงกลับมาที่เดิมก็คือเขาอาจจะมองไม่ชัดไงจะมองว่าเธอเป็นปลาอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
13: ตัดแว่นให้มันไหมใส่ให้มันใส่แว่นหน่อยไหมแล้วมองไม่ชัดเนี่ย
14: โฟกัสเงี้ยหรอ
13: แกรู้ได้ไงว่ามันตัวนั้นมันอายุเยอะ
14: เดาดูจากเธออ๋อ
13: ไม่เกี่ยวไงฉันสิไปตัดให้ปลานู่น
14: โอเค Green
11: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

เพลงนี้จากแหลมนะฮะแหลม25 hour นั่นแหละครับคุณผู้ฟังชื่อเลยว่าคัสตาร์ดเนาะน่ารักไหมน่ารักนะครับแล้วก่อนนั้นใจฉันตามเธอไปของยังโอมนั่นเองนะครับ10โมงกว่าแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้พี่เป้ยังมีบัตรเข้าไปในไลฟ์นะครับมาแจกให้แต่วันนี้จะแจกให้ผ่านทางข้อความนะส่งข้อความหากันเนาะคุณผู้ฟังใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็ที่จะมีสิทธิ์ในการลุ้นบัตรนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบไปลงทะเบียนก่อนนะครับที่ airtime.live/greenwave แล้วเดี๋ยวมาร่วมสนุกกันนะครับเราจะได้ไปเจอการคัมแบ็คไลฟ์ครั้งนี้ก็วันที่1สิงหาคมเนาะนะฮะเจอกับวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนนะวันนี้จะให้ส่งข้อความนะครับโดยการแบบเรียกพี่เป้อะไรอย่างเงี้ยเรียกพี่เป้แบบเรียกพี่เป้หวานๆน่ะเช่นพี่เป้สุธิรักษ์ครับอะไรเงี้ยพี่เจพี่เป้จ้าพี่เป้จ้าอะไรเงี้ยแล้วแต่จะสรรหาคำหวานๆเรียกพี่เป้มานะส่งมานะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ตามด้วยชื่อด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าลงทะเบียนแล้วเราอาจจะจำลำดับเลขที่ของการลงทะเบียนได้ก็แปะไว้ด้วยก็ได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับโอเคนะเรียกพี่เป้หวานๆส่งมาเลยจ้าเดี๋ยวพี่เป้จ้าเรนดอมหาผู้โชคดีนะจ้าอาจจะฝืนความรู้สึกนิดนึงนะแต่ต้องพยายามนะพวกเราฮึบเอาฮึบเอาอุ๊ยมาละพี่เป้สุดหล่อขาน่ะอุ๊ยอ่านแล้วชื่นใจ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Covernight โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม

0: านี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความกันฝืนใจส่งมาเรียกพี่เป้หวานๆกันเนี่ยหลากหลายเหลือเกินนะขอบคุณมากนะครับแต่จะมีผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับที่จะได้บัตรไปได้แก่แรนดอมเจอข้อความนี้นะครับส่งมาบอกว่าพี่เป้กอดขาทำไมต้องกอดขาโปรดเวทนาช่วยนำพาไปคอนโบว่าหน่อยนะนะเล่นทุกเพลาแต่ดวงไม่นำพาเลยขอพี่เป้นำพาให้หน่อยนะคะจัดไปครับได้แล้ววันนี้ yeah! ยินดีด้วยนะฮะคุณจุ๋มคุณจุ๋มหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย558นะฮะเดี๋ยวให้ปุ้มติดต่อกลับไปนะครับยินดีด้วย1สิงหานะครับดูอย่างมีความสุขกันนะฮะใครพลาดไปเดี๋ยวไปตามต่อนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปตามช่วงพียูช่วงพี่อ้อยช่วงพี่เฟียช่วงพี่ปอโอ้ยมีทุกช่วงเลยครับผม

0: ยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไรเสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียวชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: โถเอ็นดูคนไม่ได้บัตรนะฮะส่งมาแบบงอนละใจเย็นๆอย่าเพิ่งงอนเซ่สู้ต่อเซ่นะฮะมาทายเพลงแก้งอนแล้วกันนะครับเพลงนี้คือเพลงอะไรไม่ยากลองฟังดูขึ้นมาแบบนี้นึกสิคุ้นไหม เพลงนี้เท่มากนะเอาจริงส่งคำตอบกันครับ
0: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: ่อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
7: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: ิงเซยิงได้ที่ก้า

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบ
2: สุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อน
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: ชั่นโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามินวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: โอ้โหข้อความมีส่งกันมารัวๆเลยนะฮะส่วนใหญ่ตอบถูกกันหมดเลยนะฮะคุณผู้ฟังมีอยู่หนึ่งท่านนะฮะเด้งโดดออกมาเพลง We Will Rock You พี่เป้ แพ้เหมือนข้อคล้ายๆอ่ะเนาะแต่มันก็ไม่น่าใช่ไหมโอ้ยอ่ะเฉลยเพลงนี้จ้า

มีคนบอกว่าใครที่ทายเพลงนี้ถูกเนี่ยน่าจะ40บวกหรือเปล่าครับพี่เป้ ไม่จำเป็นไม่จำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาก็หัดมาฟังเพลงยุค90กันเยอะมากนะคุณผู้ฟัง

0: โอ้โหฟังนะวันนี้ก็ยังเก๋อยู่นะเนาะซาวด์ดนตรีเอ่ยหรืออะไรๆเดินเนี่ยดีเฉยๆนะเพลงนี้ร็อกทำไมนะครับจากพี่เอกชเนวรักกุลุเคราะห์นะครับเก่งมากครับชาวกินเว็บเก่งจริงๆเพลงนี้ตอบกันได้ถูกเยอะมากนะฮะเก่งมากเก่งมากขอบคุณที่ร่วมสนุกกันครับขอบคุณ Smart Social Bank for Our Life ด้วยนะครับจากธนาคารออมสิน Smiley
1: Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: รันดอมนะครับสำหรับคนที่ทายถูกเราเลือกเพลงเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้กันนะฮะแท็กซี่ไรน์นี่นะฮะจากทราคอต้านะครับนะฮะส่วนพรุ่งนี้พี่เป้ขออนุญาตไปเดินเล่นหลังบ้านแป๊บนึงนะฮะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับพรุ่งนี้ลาก่อนนะขอไปเดินเล่นหลังบ้านแป๊บเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่ยูนะฮะวันนี้ไปก่อนนะฮะคุณผู้ฟังมีความสุขกันมากๆครับสวัสดีครับ

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
3: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
4: Is that good?

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
1: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
2: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี
1: ้สถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับครอบ Friday ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: ณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควร
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก่
3: Propolis Plus
4: เจ็บคอฉีดเลย
3: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis Plus
4: ฉีดเลย
3: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: โพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
3: โพโพลิสพลัส
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: แค่เปิดก็ว้าวว้าว
9: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Check This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: บริการลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ติดตามกันต่อนะคะไต้หวันค่ะเขาประกาศขยายมาตรการฟรีวีซ่าให้ไทยออกไปอีก1ปีนะคะโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569จนถึงวันที่31กรกฎาคม2570โดยคนที่ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางเข้าไต้หวันโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็พำนักได้ไม่เกิน14วันนะคะโดยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยก็พูดถึงมาตรการยกเว้นวีซ่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้การเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ตลอดระยะ10ปีที่ผ่านมานะคะมาตรการนี้ก็ประสบผลสำเร็จอย่างชัดเจนช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนของทั้ง2ฝ่ายในเรื่องของการเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างมากเลยค่ะย้อนกลับไปนะคะในปี2567แล้วก็2568ที่ผ่านมานะคะจำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันที่เดินทางมาประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า1ล้านครั้งในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปไต้หวันอยู่ที่กว่า 500,000 ครั้งก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดในรอบหลายปีค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรายังเจอกันกลับมารอบเที่ยงนะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ันนี้ก็มาแทนพี่โบ1วันนะฮะอ้อ1วันไม่ได้สิแทนทั้งอาทิตย์เลยนะครับมาแล้วจ้า

มีคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อเช้าพี่เป้เมาผมด้วยเหรอแน่เมาผมอีกแล้วเมาเรื่องอะไรจ๊ะวันนี้ฟิลไหนดีคุณผู้ฟังถามมันเดย์มันดีไหมล่ะ

0: าแล้วหรือเปล่าว่าเมื่อเช้าเนี่ยพี่เป้เขาเปิดเพลงอุ๊ยนะให้ผมนะเพราะว่าผมชอบป่วยบ่อยใช่ไหมฮะอันนี้ยอมรับคุณผู้ฟังก็ป่วยบ่อยจริงๆนะครับก็พยายามเอาร่างกายกลับมานะครับเพราะว่าเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ใช้ร่างกายแบบโอ้โหไม่ถนอมเขาเลยอ่ะไม่ใช่ 4-5 ปีสิผมว่าเกือบ10ปีแล้วแหละที่ใช้เขามาโดยที่แบบว่าไม่ถนอมเลยนะฮะแล้วก็มันก็แสดงผลตอนนี้แหละนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ใครที่ใช้ร่างกายแบบหนักหน่วงนะไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนนะฮะสนใจแต่เรื่องงานอย่างเดียวนะอันเนี้ยอาจจะต้องกลับมาบาลานซ์สักนิดนึงคุณผู้ฟังเพราะว่าร่างกายเราอ่ะบางทีมันอาจจะไม่มีสัญญาณอะไรเลยก็ได้นะบางทีมันสะสมมาเรื่อยๆปุ้งเดียวคือแบบไปเลยนะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A Time ฟังฟินคม

0: ยังไงก็ดูแลร่างกายดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไหล่ที่บางอย่างไม่สามารถหามาเปลี่ยนได้นะจ๊ะคุณผู้ฟังดูแลเขาดีๆนะ
1: Hi it's Butterbeer again I just really wanna tell

0: คนแซวบอกว่าผมใส่ชุดนี้มาตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วแล้วอาบน้ำบ้างหรือเปล่าคะผมมาไปดูอันนึงมาเขาบอกว่าในทุกๆวันเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยประหยัดพลังงานในเรื่องการเลือกเสื้อผ้าเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเซฟพลังงานได้เยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังนะลองดูนะ
1: โดยอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า 106.5
1: Green Wave วันนี้พี่ยูมาแทนพี่โบนะครับก็แทนทั้งสัปดาห์เลยนะครับถึงวันพุธเลยนะครับวันนี้วันจันทร์นะจ๊ะวันจันทร์มันเดย์มันดีครับ

นี่มีข้อความนี้นะคุณพลณดีนะฮะพูลณดีเขาบอกว่าเขาคิดตามผมเรื่องที่การเลือกเสื้อผ้าในแต่ละวันเขาบอกว่าเออใช้พลังงานจริงเหมือนกันเสียเวลากับการลองชุดเยอะเหมือนกันนะครับคือก็ลองดูวันไหนที่เราต้องไปทำงานอ่ะหรือฟังถ้าเกิดมันประหยัดพลังงานในเรื่องการเลือกเสื้อผ้าหรือว่าในการคิดแต่ละสิ่งที่ก่อนออกจากบ้านน่ะมันก็ช่วยให้เราเนี่ยโฟกัสงานหรืออะไรเงี้ยได้ดีขึ้นเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีการจำกัดนะคุณผู้ฟังบางทีเราใช้สมองเยอะไปกับเรื่องอะไรตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยมันทำให้สมองเราเนี่ยหมดพลังงานไปโดยใช้เหตุนะฮะแต่ถ้าเกิดวันนั้นเป็นวันหยุดเนี่ยคุณอยากจะแต่งตัวสวยๆหล่อๆออกไปเนี่ยอยากจะลองกี่ชุดเอาเลยเต็มที่แต่ถ้าเกิดวันนั้นมีงานเยอะลองประหยัดพลังงานตรงนี้ดูนะฮะ

ีคนสงสัยว่าพี่ถ้าเกิดวันนี้หนูต้องไปทำงานเยอะแล้วต้องไปพบลูกค้าต้องแต่งตัวดีๆ ด้วยเนี่ยทำยังไงคำถามนี้ดีครับคุณผู้ฟังทำยังไงใช่ไหมถ้าเป็นผมนะที่ผมเคยทำนะผมจะเตรียมชุดตั้งแต่คืนก่อนหน้าเลยสมมติพรุ่งนี้เนี่ยเรารู้ว่าเราต้องไปงานใช่ไหมเราเตรียมตั้งแต่คืนนี้เลยพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาเลือกไม่เสียพลังงานด้วย

ข้อความคุณนนทพัฒน์นะฮะเขาบอกว่าดีนะคะเลือกชุดล่วงหน้าคืนหนึ่งเขาบอกทางนี้เนี่ยเลือกล่วงหน้า1เดือนคุณพี่เลือกล่วงหน้า1เดือนเลยเหรอครับนานไหมป่ะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
5: ี

ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: 1 2 3
5: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
7: สั่งปิดไปแล้วชั่วคราว3ร้านนะคะจากการที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานบริการในเขตวัฒนามีสถานประกอบการ3แห่งนะคะที่บอกว่ามีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงจัดกิจกรรมและดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่เสี่ยงอันตรายต่อประชาชนด้วยนะคะอย่างเช่นความไม่พร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมไปถึงทางหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆคือมีสภาพที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่พร้อมใช้งานถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นซึ่งก็ถือเป็นความเสี่ยงนะคะต่อชีวิตของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการนะคะซึ่งทางสำนักงานเขตวัฒนานะคะเขาก็เน้นย้ำกับทางผู้ประกอบการนะคะว่าการสั่งหยุดกิจการชั่วคราวครั้งนี้มีผลบังคับใช้ทันทีแล้วก็สถานบริการทั้ง3แห่งจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการจนกว่าจะไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซะก่อนและหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะยังคงติดตามแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมอย่างเคร่งครัดนะคะในทุกๆเขตด้วยแหละนะคะส่งท้ายกันนะพูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นสภากาชาดไทยค่ะเขาก็เลยมาเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารนักร้องนักดนตรีแล้วก็บุคลากรในสถานประกอบการเข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะคะเพื่อเรียนรู้ทักษะสำคัญนะคะที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะ เรื่องที่จะอบรมนะคะเนื้อหาในการอบรมเนี่ยก็มีเรื่องของการประเมินสถานการณ์และการเอาตัวรอดการปฐมพยาบาลบาดแผลและการห้ามเลือดการช่วยเหลือผู้ที่สำลักควันการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่า CPR นั่นแหละนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการใช้เครื่อง AED นะคะก็มีการอบรมด้วยแล้วก็งานนี้จะบอกคุณผู้ฟังว่าเขาอบรมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วผู้ที่ผ่านการอบรมเนี่ยได้รับใบประกาศนียบัตรด้วยรับจำนวนจำกัด50ท่านนะคะอบรมวันพุธที่22กรกฎาคมนี้นะคะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นที่ห้อง408ชั้น4อาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถสแกน QR code เพื่อสมัครเข้าร่วมอบรมได้มีโพสต์ไว้ให้นะคะที่ Facebook Green Wave 1065
8: ครับ
7: ลองเข้าไปดูกันได้นะคะเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ทักษะที่มีประโยชน์มากจริงๆในยุคนี
8: ้
7: นะคะมันคือมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนอ่ะ ได้ไปฝึกอบรมก็มีนะอย่างเรื่องการ CPR นะคะว่าได้แบบมันเอาจริงมันไม่มีใครอยากจะใช้หรอกเพราะมันต้องเกิดเรื่องถุงปลาแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะได้รับความรู
8: ้
7: ติดตัวเอาไว
8: ้ดีนะผมทำเป็นนะพี่ลองไหม
7: แม่ ไม่ธรรมดาเลยเนี่ย
8: ลองไหมล่ะ
7: หมายถึงว่าเขามีความสามารถ
8: อ๋อ
7: เออแต่เก็บไว้ก่อนจ้ะ
8: เอายังไม่ต้องเหรอ
7: เอาไปพีตัวเองเถอะ ก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปสแกน QR code ได้อย่างที่บอกนะคะเพื่อสมัครเข้าร่วมอบรมนะลองเข้าไปดูในโพสต์Facebook Green Wave 1065
8: ครับผม
7: นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรายังเจอกันยังเจอกันเนาะ
8: ครับผม
7: เจอกัน
8: เจอจ้ะจ้ะ Green
0: News โดย Amogen Gel แสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือก Amogen Gel ฉลากม่วงฟ้าและ
9: ทั่วประเทศ

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โอ้วันนี้งานเยอะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะ
2: ดูแล้วไม่ใช่แค่เราทำงานหนักแต่มีสิ่งหนึ่งในร่างกายเราที่ทำงานหนักกว่าขนาดตอนที่เรากำลังพักผ่อนเขาก็ยังไม่ได้พักนั่นก็คือตาของเรานี่แหละดาว
1: จริงด้วยตื่นมาปุ๊บก็หยิบมือถือเช็คไลน์ปั๊บตกเย็นพอบอกจะพักสายตาก็เปิดดูซีรีส
3: ์เฮ้ยใช้งานเขาหนักจริงด้วยอะ
2: อย่าลืมเซฟดวงตาของเรานะจ๊ะปรับความสว่างของหน้าจอไม่เล่นมือถือในที่มืดกระพริบตาบ่อยๆทุกครั้งที่นึกได้เพื่อลดอาการตาแห้งและสุดท้ายปล่อยสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวลงบ้าง
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอ ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
3: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
0: Propolis

0: มองชู
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสาย

0: เอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
2: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
3: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อย
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด 106.5
6: Green Wave วันนี้ก็พี่ยูมาแทนพี่โบ1วันนะครับอ่ะ3วันนี่ผมพูดผิด2รอบวะเนี่ย เออมาแทนพี่โบ3วันนะครับทั้งอาทิตย์เลยนะจ๊ะนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับ Monday Monday ครับ

ค่ะว่าเที่ยงแล้วค่ะเที่ยงแล้วค่ะทานข้าวกันค่ะนี่ครับใครมีเมนูไหนนะครับส่งมาบอกได้นะจ๊ะส่วนเพลงนี้นะครับมีคุณผู้ฟังเนี่ยขอมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีคุณเผือกนะฮะคุณเผือกขอเข้ามาอีกนะครับชอบเสียงนี้มากเลยได้ยินเสียงวัวแล้วหิวข้าวเลย

ผู้ฟังส่งเมนูมาแล้วนะฮะคุณสันสนีว่าผัดมาม่าค่ะพูดถึงผัดมาม่าครับคุณผู้ฟังชอบผัดมาม่าแบบใส่ซีอิ๊วดำหรือว่าไม่ใส่ซีอิ๊วดำกันนะอันนี้อยากรู้กันถ้าเกิดไม่ใส่ซีอิ๊วดำเนี่ยมันจะดูเส้นคลีนๆน่ากินน่ากินนะ

0: ายข้อความบอกว่าไม่ใส่ค่ะซีอิ๊วดำใช่ไหมผมก็ว่านะว่าผัดซีอิ๊วเนี่ยไม่น่าจะใส่ซีอิ๊วดำเพราะว่าผมมาเจอหลายร้านแล้วว่าชอบใส่ซีอิ๊วดำอ่ะแล้วพอเส้นมันแบบดำๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยน่ากินไหมคุณผู้ฟัง
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
3: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
2: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Weber มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้ Weber หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก่
3: จากนักร้องมวยวัดสู่เจ้าของบทเพลงทัชหัวใจที่พูดแทนผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: ฝั่งเบื้องลึกของนักร้องพลังหญิงป่านธนพรเมื่อประสบการณ์สอนให้เข้าใจกับความสุขแสนเรียบง่ายเมื่อชีวิตก้าวไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงพุธนี้สามทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
6: 106.5 มีคำถามนะครับจากคุณพงอนันต์เรื่องอาหารนี่แหละเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยสั่งผัดซีอิ๊วไก่ไม่ใส่ซีอิ๊วดำมันจะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หรือเปล่าครับเอ้ยอันนี้น่าคิดนะอันนี้ต้องถามคุณแม่ครัวนะฮะชาวกรีนเวฟทุกคนเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราสั่งผัดซีอิ๊วไก่เนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่ซีอิ๊วดำเนี่ยมันจะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไหมคือเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยสำหรับ2เมนูเนี้ยมันเหมือนกันไหมฮะถ้าเกิดเราไม่ใส่ซีอิ๊วดำอันนี้น่าคิดนะฮะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลุยกันต่อนะจ๊ะ
7: บอก

0: ดูแล้วท่าจะยาวนะครับสำหรับ2เมนูนี้นะฮะผัดอะไรนะผัดซีอิ๊วกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะเดี๋ยวผมขออธิบายชั่วโมงหน้ากันนะครับโอ้โหข้อความมายาวยาวด้วยเยอะด้วยนะฮะเดี๋ยวขอญาตินะอ่านชั่วโมงหน้านะจ๊ะคุณผู้ฟัง
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยางยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกยางซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
4: 0 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Legalossอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: เผื่อว่าสนามบินไหนจะลองเอาไปทำดูบ้างนะคะที่สนามบินนานาชาติหลันโจวอยู่ในมณฑลการซูประเทศจีนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลนะคะหลังจากที่สนามบินแห่งเนี้ยเขารับเลี้ยงครอบครัวแมวจรพ่อแม่ลูกสร้างบ้านให้เป็นบ้านกระจกนะคะติดระบบฟอกอากาศเลยแหละให้ผู้โดยสารเนี่ยได้มาแวะชมความน่ารักของเจ้าเหมียว
3: ครับผม
2: เหมือนเป็นแบบตู้โชว์ตัวอะไรเงี้ย
3: yeah.
2: แถมยังแต่งตั้งให้เป็นพนักงานปราบหนูประจำสนามบินด้วยเรียกว่าเป็นหน่วยงานควบคุมและปราบปรามหนูประจำสนามบินนะคะคือมีรายงานว่าทุกๆเช้าเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ผู้โดยสารอาจจะยังไม่ได้แบบหนาแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะปล่อยให้เจ้าเหมียวเนี่ยออกไปเดินลาดตระเวนตามพื้นที่ที่กำหนดไว้เช่นอาจจะเป็นสายพานลำเลียงกระเป๋าไปห้องครัวหน่อยไหมเอ้ยหรือว่าไปห้องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่รับเลี้ยงรับดูแลสามเหมียวมาเมื่อต้นปีนี้นะคะสนามบินแห่งนี้ไม่มีปัญหาเรื่องหนูอีกเลย
3: จริงป่ะ
2: จริงไหมไม่รู้แต่เขาบอกมาอย่างนี้
3: เฮ้ยรอ
2: เอายาเบื่อหนูไปเก็บได้เลยจ้ะ
3: โอ้ยดีอ่ะพี
2: ่ไม่ต้องใช้ คือเดิมหมาเขาบอกว่านางเป็นแมวจรจัดอยู่ในเขตก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่แต่ว่าเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วอ่ะมีพนักงานสังเกตเห็นว่าเจ้าเหมียวเหล่านี้เนี่ยช่วยควบคุมประชากรหนูได้ดีมากนะคะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะให้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่แล้วก็เริ่มให้อาหารในจุดที่เป็นแบบเขาจะมีจุดให้อาหารประจำอะไรอย่างเงี้ยจนมีผู้โดยสารเขาก็ไปแชร์คลิปแชร์รูปความน่ารักลงในโซเชียลนะคะจนกลายเป็นกระแสไวรัลทางสนามบินเขาก็เลยตัดสินใจรับเลี้ยงอย่างเป็นทางการ
3: ครับ
2: คือก็เรียกเสียงชื่นชมจากผู้โดยสารที่เขามาใช้บริการที่สนามบินแห่งนี้แหละรวมทั้งเสียงจากบรรดาทาสเหมียวในโลกโซเชียลด้วยเหมือนกันบอกว่าอ่ะมันก็เป็นแบบความประทับใจอะไรแบบนี
3: ้
2: นะ
3: ดีเน
2: า
3: ะ
2: สำนักงานปราบหนูจ้ะ
3: ทอมแอนด์เจอรี่นะ
2: ไม่รู้มีเวลานะจ๊ะไม่ได้วิ่งไล่จับหนูทั้งวันนะพวกเธอ
3: พี่แล้วพอปล่อยแมวไปจับหนูอ่ะ
2: ปล่อยแมวไปจับหนูอ่ะฮะทำไมอ
3: ่
2: ะ
3: แมวก็วิ่งในสนามบิน
2: เ
3: งี้ย
2: อ้าวเขาก็มีนี่ไงเขาก็มีจุดมีอะไรของเขาไม่ได้ปล่อยแบบว่าเพ่นพ่านไปแบบไปทั่วอะไรอย่างงี้ไม่ได้แบบวิ่งพลาดไปเขาก็จะมีเวลาเวลาของเขา
3: ก็ดีเน
2: า
3: ะแล้วมันจะกลับมาที่เดิมเหรออ
2: ่าเดี๋ยวฉันบินไปที่หลันโจให้ละกัน
3: เ
2: ดี๋ยวบินไปดูให้เออนางกลับมาสิ
3: เออ
2: เขามีเวลาของเขามีเวลาทำงานเออไม่ได้แบบว่าอุ้ยเดี๋ยวปล่อยไปเวลาไหนก็ได้ไม่ได้อ๋อ
3: เหรอเออดีพูดถึงสนามบินอยากให้ดอนเมืองปรับปรุงหน่อย
2: เหรอแสดงว่าเพิ่งไปใช้บริการมา
3: ผมมาไปเวียดนามมาใช่ป่ะตอนนั้นที่ผมบอกว่าเมื่อก่อน
2: อ
3: ะเราไปเวียดนามใช่ป่ะเท้าแตะเวียดนามปุ๊บเนี่ยรู้สึกเหมือนย้อนเวลาไป10กว่าปีใช่ป่ะก็ล่าสุดเนี่ยที่ผมไปมาพอกลับมาที่ไทยเครื่องลงดอนเมืองไงเขารู้สึกเดียวกันเลยความรู้สึกเดียวกันเลยกับที่เราไปเวียดนามเมื่อก่อน
2: อ๋อ
3: เออก็เลยอยากให้ปรับให้มันทันสมัยหน่อย
2: สิ่งสะท้อนเออมันก็ต้องดูว่าส่วนไหนไง
3: ทุกส่วนเลยได้ไหม
2: อ๋อทุกส่วนเลยเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอ
3: จริงพี่เอออ
2: ่ะก็เป็นหนึ่งเสียงนะของผู้ที่ใช้บริการ
3: เออนะเพราะว่าคือต่างชาติอ่ะเวลาเข้ามาไทยอ่
2: ะ
3: บางคนเขาก็มาลงที่ดอนเมืองไงเออมันคือด่านแรกของประเทศเราไงแล้วแบบลงปุ๊บ
2: เขาทำอย่างนี้เลยเหรออ
3: ่าไม่ใช่นี่ยกตัวอย่างให้ฟัง
2: อ๋อยกตัวอย่าง
3: เออนึกออกปะเ
2: ออนะ
3: ใช่ไหม
2: ไม่รู้ย
3: ัง
2: ไม่ได้ไปใช้บริการ
3: อ๋อเหรอลองไปสิ
2: ล่าสุดไปเมื่อไหร่จำไม่ได้ละ
3: เออ
2: น่าจะเมื่อไม่นานวันนี้ละ
3: คือถ้าเกิดมันไปที่หนึ่งมาที่เขาแบบเออแล้วกลับมาที่เราอ่ะมันจะรู้ความแตกต่างเลยพี่แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในไทยอ่ะมันจะไม่รู
2: ้
3: สมมติเราไปเชียงใหม่ไปไม่รู
2: ้
3: ต้องไปที่อื่นก่อนแล้วกลับมา
2: ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศ
3: ใช่นะครับ
2: นะคะรับทราบเนาะ
3: ไม่เราก็อยากให้อะไรที่มันแบบ
2: อ
3: ยากให้มันดีไงสู้ประเทศอื่นเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับลูกฟังว่าไง
2: ก็แชร์ความคิดเห็นได้นะ
3: ก็ได้นะ
2: คุณผู้ฟังเองก็เดินทางเยอะนะคะตรงไหนอันนี้ดีอยู่แล้วค่ะอันนี้เอ้ยถ้ามันดียิ่งขึ้นไปมันจะดีกว่านี้นะคะหรือเปล่า
3: เรื่องถนนอะไรเงี้ยแชร์กันได
2: ้บ้านเราดีละยังไงก็ไม่หลับ
3: ครับผม
2: อ่ะรอบหน้าเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตนะต้นชั่วโมงค่ะ
3: จ้ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
3: มาลุยกันต่อนะครับบ่ายโมงแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับทีมวันนี้มันเดย์มันดีนะครับแต่ว่าก่อนจะไปลุยกันนะครับเดี๋ยวมาไขข้อข้องใจนะครับโอ้มีหลายข้อความมากๆเลยแม่ครัวกรีนเวฟนะครับส่งข้อความมาบอกว่าพร้อมกันเลยนะไม่เหมือนกันค่ะนี่ผัดซีอิ๊วกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยไม่เหมือนกันวิธีการทำไม่เหมือนกันนะครับก็บางข้อความเนี่ยอย่างคุณกิฟเขาบอกว่าคั่วไก่จะต้องใส่หมึกกรอบแล้วก็ซอสพริกแต่ผัดซีอิ๊วเนี่ยไม่ใส่ซีอิ๊วก็คือเส้นใหญ่ผัดคะน้าส่วนคุณเกมบอกว่าไม่เหมือนกันค่ะผัดซีอิ๊วเนี่ยใส่ผักคะน้าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใส่ต้นหอมนะฮะซึ่งเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ผมมองว่าเป็นเมนูที่โอ้โหมีวิธีการทำหลากหลายมากแต่ละร้านเนี่ยมีซิกเนเจอร์ของตัวเองไม่เหมือนกันเลยขนาดร้านดังๆที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบางร้านเนี่ยมีสูตรกรอบบางร้านเนี่ยมีสูตรแบบที่มันคล้ายๆผัดซีอิ๊วก็มีนะครับเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยคั่วไก่เนี่ยมันไม่ตายตัว
4: ขอโทษครับเห็นใจผมไหมครับ
3: พูดแล้วยาวนะ
4: จอเจใจหาย
3: ส่วนเพลงนี้มีคุณผู้ฟังส่งมาของแต่วันศุกร์แล้วนะครับจอเจใจหาย

0: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับมีแจกบัตรเข้าไว้ในไลฟ์ด้วยนะครับ1รางวัล2ที่นั่งนะจ๊ะ
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
0: าจ้ากติกาคุณผู้ฟังกติกาวันนี้นะครับเอาง่ายๆดีกว่านะวันนี้1รางวัล2ที่นั่งเอาง่ายๆดีกว่ากติกาคือคำถามมีอยู่ว่าโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะครับคำถามอยู่ตรงนี้ครับว่านวันวานภาษาอังกฤษเขียนยัง

0: าล่ะโอ้ยนะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่เอาจริงๆจะว่ายากก็ยากเนี่ยเพราะว่าบางทีอ่ะฝรั่งเขาแบบเขาก็อ่านไม่ถูกกันเนาะนะอ่ะมาเฉลยดีกว่านะครับคำถามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมถามว่าว่านวันวานเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษสะกดยังไงใช่ไหมเฉลยนะครับมีบางคนตอบผิดก็มีนะเจอคำตอบที่ถูกนะครับสะกดด้วย WAN นะครับเหมือนกันหมดเลยทั้ง3อันนะครับว่านวันวานนะฮะก็ยินดีกับผู้ที่ตอบถูกแล้วก็ตอบเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะจ๊ะ
1: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหาร

0: Life
1: อ่ะเฉลยหน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังว่าพูดหน่อยสิครับว่าใครได้ อยากรอลุ้นใช่ไหมว่าเป็นตัวเองหรือเปล่านะครับผู้ที่ได้รางวัลของ Night Life นะครับ1รางวัล2ที่นั่งได้กับคุณยินดีกับคุณเพ็ญพิชาด้วยนะครับนี่นะฮะคุณเพ็ญพิชานะครับตอบถูกนะครับแล้วก็ตอบเร็วที่สุดเลยรับไปเลยนะครับแล้วก็อีกข้อความหนึ่งคุณธนภูมิคุณธนภูมิขอเพลงนี้มาบอกไม่ได้ฟังนานแล้ว

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD Good News
1: คุณฟังครับหลายๆคนเนี่ยเคยคิดกันไหมครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบไหนบางทีก็กังวลเหมือนกันนะครับทั้งปัญหาสุขภาพนะการเงินครอบครัวนะครับและชีวิตหลังเกษียณนะครับเป็นห่วงว่าคนข้างหลังเนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงและตัวผมจะเป็นยังไงกังวลนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับใช่ครับผมเริ่มนึกถึงอนาคตมากขึ้นนะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยมองเลยนะครับว่าการมีประกันชีวิตเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนจนกระทั่งอายุที่เริ่มเยอะขึ้นนะครับความรับผิดชอบที่มากขึ้นนี่แหละผมเลยมองว่าการมีประกันชีวิตที่ครอบคลุมมันสำคัญต่ออนาคตของเรามากๆเลยนะครับเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องที่ไม่คาดคิดกับ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณนะครับเพราะมี Smart Analysis นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านเลยนะครับแมทช์ความคุ้มครองให้พอดีนะครับให้คุณเนี่ยมั่นใจทุกช่วงชีวิต Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับ
0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super specialจากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
7: ให้มัน
8: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
9: แต่คนพูดมีแฟนนะ
6: พ่อและอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
10: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับส่วนเพลงนี้เนี่ยคุณสวงขอเข้ามา

ข้อความบอกว่าที่มันถามว่าใครเกิดทันเฉลียงไหมเขาบอกว่าต้องถามว่าใครเกิดก่อนเฉลียงไหมครับเหรอคุณผู้ฟังเกิดก่อนเฉลียงอีกเหรอโอ้โหนะมีเหรอมีไหมคุณผู้ฟังใครเกิดก่อนเฉลียงไหนรายงานตัวมาสิแล้วมีใครเกิดก่อนสาวๆๆไหมครับมีไหมฮะ

0: เกิดก่อนเฉลียงมีใครเกิดก่อนสาวสาวไหมครับนะก็มีข้อความบอกว่าคุณจุ่มพี่เป้เข้าใจผู้ฟังส่วนพียูเนี่ยขยี้ผู้ฟัง ผมไม่ได้ขยี้ผมเนี่ยก็ถามตามคำถามที่คุณผู้ฟังส่งมาให้อ่านไม่ใช่คำถามจากผมเลยหลายคนบอกว่าโตมาพร้อมสาวสาวค่ะซึ่งคำถามเมื่อกี้ที่ผมถามว่ามีใครที่เกิดก่อนเฉลียงไหมหรือว่าใครที่เกิดก่อนสาวสาวไหมมีข้อความถามว่าผู้นั้นยังอยู่ไหมจะบอกว่าคุณผู้ฟังเฉลียงเนี่ยเฉลียงออกผลงานชุดแรกตอนปี2525นะครับซึ่งถามว่าณปัจจุบันเนี่ยคนที่เกิดก่อนเฉลียงเนี่ยจะมีอายุ45ขึ้นไปเองนะคุณผู้ฟังไม่อายุไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็วงสาวสาวเนี่ยเริ่มก่อตั้งในปี2524นะครับถ้าเกิดณปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เกิดก่อนสาวสาวเนี่ยก็จะมีอายุ46ปีขึ้นไปเองเห็นไหมโอ้40กว่ายังวัยรุ่นอยู่เลย
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับน่าจะโดนใจหลายๆคนนะครับชาวกรีนเวฟมากๆเลยนะครับเป็นเพลงล่าสุดนะครับจากพี่ปานธนพรนะครับชื่อเพลงว่าภาวนาเขาบอกว่าบทเพลงที่ไม่ได้พูดถึงความสูญเสียแต่พูดถึงความรักนะครับความภาคภูมิใจและคำขอบคุณที่ยังอยากจะส่งไปถึงแม่ในทุกวันครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
2: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
3: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างบลัดออเรนจ์เอ็กซ์แทกและวิตามิน B คอมเพล็กซ์ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อม
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
11: ป์อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
12: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
11: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
13: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
11: เด็กทานได้ใช่ไหม
13: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
15: Smart Light On
14: นำทาง
15: Smart Turn Left
14: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
15: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
14: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
16: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
17: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
18: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
19: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
20: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
21: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้
20: สถานีต่อไปเลิฟเบิร์นเอาท์หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับครับไฟเดย์ทุกวันศุกร์ที่สถานีกรีนเวฟ 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
21: อัปเดตกันหน่อยนะคะกับทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครค่ะเขาเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนต้นไม้กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องคืออันนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนก แล้วก็คัดเลือกชนิดพันธุ์เพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างถูกต้องนะคะตามหลักรุกขกรรมสากลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคือเขามีทีมวิทยากรมืออาชีพนะคะจากทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ทีมรุกขกรของกรุงเทพมหานครเนี่ยมาร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วย
22: ครับ
21: คือเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายด้านรุกขกรรมระดับประเทศมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางกรมป่าไม้สมาคมรุกขกรรมไทยโรงเรียนปลูกป่าทีมรุกขกรมืออาชีพของกรุงเทพมหานครนะคะทั้งจากสำนักงานบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวสำนักสิ่งแวดล้อมแล้วก็สำนักงานเขตนำร่อง5เขตนะคะมีพยาไทยยานาวาเขตคลองเตยบางพลัดแล้วก็เขตสายไหมซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมเขาก็หวังว่าคนที่ผ่านการอบรมทุกคนเนี่ยนะคะจะสามารถเอาความรู้แล้วก็เทคนิคที่คุณได้รับเนี่ยเอาไปปรับใช้ดูแลต้นไม้ในบ้านแล้วก็ชุมชนของตัวเองได้อย่างถูกต้องเห็นว่าเขาเตรียมจะขยายผลไปที่กลุ่มน้องๆเด็กๆเยาวชนด้วยนะ คือเขาจะมีการจัดอบรมแบบพิเศษอะไรเงี้ยสำหรับเด็ก2หลักสูตรก็คือเป็นกิจกรรมเด็กและต้นไม้แล้วก็เด็กกับธรรมชาติในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สวนเบญจกิตินะคะก็เป็น1โครงการนะคะจากทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะคือเรื่องนี้มันก็คือมันไม่ใช่แค่แบบจะตัดหรือโค่นไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยมันก็ถ้าเราได้มีความรู้
22: มันต้องมีวิชาหน่อย
21: มีตามหลักที่มันถูกต้องมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะคือมันจะมีมันเขาเรียกว่าเริ่มตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกอะคัดเลือกพันธุ์การปลูกการบำรุงดูแลรักษาการประเมินความเสี่ยงหรือแม้แต่อาการตัดโค่นก็คือ ก็ต้องให้มันถูกหลักหน่อย
22: ถูกต้อง
21: นะคะคือรวมไปถึงแบบมันมีผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบหรือเปล่า
22: โอ้โหพูดถึงเรื่องนี
21: ้
22: นึกถึงต้นไม้บ้านผมล่าสุดเลย
21: เป็นยังไงเติบโตมีแบบเขียวชะอุ่ม
22: คืองี้พี่เรื่องเนี้ย มันพูดมันก็ตลกเหมือนกันนะ
21: ทำไมอ่ะ
22: คือ
21: มันยังไงนะ
22: คือผมอ่ะคือผมอ่ะ
21: อ
22: ่
21: าฮะ
22: ตื่นตอนเช้าประมาณ
21: ตื่นเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมง
22: เพราะอะไรรู้ป่ะนกร้อง
21: นกร้องแสดงว่าบ้านคุณแบบอุดมสมบูรณ์มากเลยเนาะกิ่งไม้กิ่งก้านสาขาต้นไม้
22: แล้วผมก็เป็นอย่างเงี้ยมานานละผมก็ไปดูว่าเอ๊ะตรงระเบียงผมมีรังนกหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มี
21: ไม่มีเขาก็มาเกาะอาศัย
22: ไม่มีเสร็จปุ๊บผมก็ดูว่าเฮ้ยมันเป็นไปตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยน่าจะเป็นต้นไม
21: ้เป็นที่ต้นไม้
22: ผมก็เลยให้เขาตัดต้นไม
21: ้ตัดต้นไม้แล้วหลับสบายขึ้นไหม
22: พี่แล้วดูสภาพต้นไม้ที่เขาตัด
21: อ่
22: ะโอ้โหตัดแบบไม่มีศิลปะเลยอะพี
21: ่ก็ไม่ได้ถูกตัด
22: โอ้โหนี่แหละถึงบอกเลยว่าอันนี้สำคัญมันต้องรู้นิดนึงว่าเฮ้ยควรจะตัดยังไงให้มันสวยงามหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบตัดแล้วแบบตัดเสร็จผมไปมองโอ้พี่ตัดอย่างนี้เลยเหรอ
21: มันมีความว้าวแหว่งอะไรอย่างเง
22: ี้
21: ย
22: ฟิลนั้นแหละแต่ว่าวันรุ่งขึ้น
21: อ
22: ะก็ตื่นเหมือนเดิมเพราะว่านกไม่ได้เกาะตรงนั้น
21: มันไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ละ
22: สรุปแล้วอ่ะพี่นกอ่ะไม่ได้มาทำรังไม่ได้มาทำอะไรเลย
21: ไม่ได้ทำอะไรเลย
22: เขาแค่มาเกาะตรงชายที่มันแบบระเบียง
21: นิดเดียว
22: ใช่เขาไม่ได้มาทำอะไรเลยเขามาตรงนั้น
21: อ
22: ่ะ
21: ไม่ได้เกี่ยวกับต้นไม้เลย
22: ไม่เกี่ยวอะไรเลยพี่ว่าผมควรต้องทำไงอ่ะ
21: เอาไม่ทราบเลยค่ะตอบไม่ได้เลย
22: ไม่ผมอะพอวันรุ่งขึ้นใช่ป่ะพอผมได้ยินเสียงนกอีกอะแวบแรกที่ผมนึกขึ้นมาไม่น่าตัดต้นไม้เลยว่ะคือมันสวยอยู่แล้วไงแต่เราคิดว่าน
21: กแป๊บนึงนะฝนเนี่ยเขาก็แตกออกอะไรใหม
22: ่โอเค
21: นะทดลองแป๊บนึง
22: ครับพี
21: ่แล้วก็ถือว่าเราได้ตื่นเช้าได
22: ้โอเค
21: ฮะ
22: ดีครับพี
21: ่มาดูแบบสภาพบ้านเมืองยามเช้า
22: เรื่องที่ดีขอให้นกไปเกาะตรงระเบียงพี่ตอนตีสามแล้วกัน
21: ไม่ต้องห่วงจ้า นางเกาะทุกวัน
22: จริงป่ะ
21: จริง
22: ร้องป่ะ
21: ร้องแต่ว่าร้องจนชินแล้วจ้ะไม่ตื่นจ้ะ
22: นึกถึงเรื่องอะไรรู้ป่ะ
21: อะไรอะ
22: เรื่องวินเซนโซ
21: อะ
22: ที่นกมาเกาะระเบียงแล้วพระเอกนอนไม่ได้อะเรื่องเหมือนกันเลย
21: แต่ตัวก็นอนหลับอยู่นะเหมือนแบบเขากล่อมเรา
22: ครับพี่นะ
21: ช่วงหน้านะเดี๋ยวต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันต่อค่ะ
22: จ้ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: J Playlist 55 Minutes DJ PU

มีคุณผู้ฟังนะฮะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนะฮะซอยข้างบ้านเสียงหมาเห่าแทบ24ชั่วโมงโอ้โหอันนี้หนักเลยนะเอาจริงๆก็ยากนะคุณผู้ฟังเนาะปัญหาเหล่านี้ก็ยากเนาะเสียงหมาเห่านะฮะเสียงนกเสียงอะไรเงี้ยมันเป็นเสียงที่บางทีอ่ะก็ควบคุมยากเนาะ

ก็มีคุณผู้ฟังส่งปัญหาการนอนมาเยอะเหมือนกันนะฮะข้อความนี้บอกว่าปัญหาการนอนไม่ใช่เสียงนกไม่ใช่เสียงหมาเห่านะครับแต่เป็นเสียงสามีกรนนะครับโอ้โหอันนี้ก็พูดยากนะครับแต่เรื่องกรนนี่รู้สึกว่ามันจะมีวิธีที่มันทำให้หายได้นะครับคุณผู้ฟังมีหลายวิธีลองหาดูไหมฮะวิธีที่จะให้สามีเนี่ยกรนเบาลงหรือว่าหายไปเลยอย่างเงี้ยหายไปเลยนี่คือเสียงกรนนะครับลองดูนะฮะเอาใจช่วยนะครับ

0: Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า 106.5
1: Green Wave มีข้อความตอบกลับนะครับจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาบอกว่าเขาได้ยินเสียงกรนของสามีมา30กว่าปีนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาอะลองมาทุกวิธีแล้วลองมาทุกวิธีแล้วค่ะเหลือแค่การผ่าตัดแต่ไม่กล้าค่ะเพราะว่ามีข่าวว่าคนไปผ่าตัดแล้วกลับมาพูดไม่ได้ปกติมันก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วค่ะปกติมันก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วค่ะถ้าพูดไม่ได้แล้วเราต้องพูดคนเดียวมีหวังเหนื่อยตายเลยค่ะ
2: โอ้ยเอ็นดูจังเลย
1: มอบเพลงนี้ให้นะฮะ

มีคุณผู้ฟังนะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องผ่าก็ได้ค่ะใครที่นอนกลนน่ะไม่ต้องผ่าก็ได้ค่ะใช้เครื่องไบแพปตอนนอนแต่ว่าจะเกะกะรำคาญหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าใส่แล้วเนี่ยจะนอนหลับสบายทั้งสองคนเลยคนหนึ่งเงียบหูอีกคนหนึ่งหลับสนิทคุณวิมลพันธ์นะฮะเขาบอกมานะครับผมก็ไปเซิร์ชดูนะเครื่องไบแพปมันก็ใส่หน้ากากเหมือนเวลาเราพ่นยาคุณฟังประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะลองดูว่ามันจะช่วยได้หรือเปล่าเอาจริงๆนะบนโลกใบนี้ก็มีหลากหลายวิธีเยอะแยะมากมายนะครับผมว่าโลกโซเชียลอะไรเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าบางทีมีหลายการรักษามากๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะอาจจะได้ผลกับเราก็ได้นะฮะต้องลองด

มีคุณผู้ฟังเขาบอกว่าแนะนำให้คุณสามีไปทำสลิปเทสก่อนนะคะเพื่อติดตามอาการนอนว่าอาการกรนเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรใช่ไหมผมคิดว่าคุณผู้ฟังท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำมาทุกวิธีแล้วคิดว่าเขาน่าจะไปทำสลิปเทสมาแล้วแหละคิดว่าพอเท่าที่อ่านจากข้อความเนี่ยไอ้ทุกทางของเขาเนี่ยทุกทางจริงๆดูแบบว่าสิ้นหวังมากเลยอะ

ก็มีหลากหลายวิธีนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะครับที่ส่งข้อมูลส่งข้อความมาแชร์กันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าแนะนำให้ผ่าตัดค่ะเพราะว่ามีหลานชายเนี่ยทำมาแล้วหายสนิทไม่มีแผลก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับที่ทำมาแล้วเห็นผลนะครับยังไงก็ลองดูนะครับขอให้โรคกลนของคุณสามีเนี่ยหายเร็วๆแล้วกันนะจ๊ะ

ตอนนี้ข้อความเรื่องกลนนี่มาเยอะมากๆนะครับขอบคุณทุกความคิดเห็นเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกบ้านนะครับที่มีคนนอนกลนเนี่ยขอให้หายเร็วๆแล้วกันนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้ลองวิธีไหนนะครับขอให้ลองให้ครบทุกวิธีนะฮะเหมือนเพลงนี้นะครับลองสิจ๊ะจะได้หายนะจ๊ะ

นี่ลองสิจ๊ะนะครับอยากให้คุณผู้ฟังไปทอล์คโชว์อันนี้มากๆเลยครับคุณผู้ฟังเป็นทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีของพี่อ้อยเรานะครับชื่อว่า DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy นะครับมาฟังเรื่องเล่ามุมคิดแล้วก็คำคมกระชากสตินะครับจากพี่สาวผู้หิวใจเครื่องจักรผลิตคำคมนะครับงานนี้เนี่ยพร้อมแขกรับเชิญสายแข็งนะฮะที่จะออกมาพูดแทนเสียงในหัวพี่อ้อยอีกด้วยนะครับซึ่งโหอยากให้ทุกคนไปมากๆนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยนอกจากคุณเนี่ยจะได้ความสนุกได้แง่คิดดีๆแล้วนะครับคุณยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วยนะจ๊ะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะมอบให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอีกด้วยนะครับและรอบการแสดงเนี่ยจะมีแค่1รอบเท่านั้นผมมาคิดว่าไม่น่าเพียงพอหรอกแต่ว่าก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าไปกดบัตรกันเร็วๆนะครับจะได้บัตรไปชมกันรอบการแสดงมีรอบเดียวนะครับวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับเวลาบ่ายโมงนะครับที่สยามสแควร์วันนะฮะจะเปิดจำหน่ายบัตรนะครับจดไว้เลยหรือใครเมมในโทรศัพท์ไว้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ลืมกันนะฮะเปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้นะครับเวลา10โมงเป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะจ๊ะไม่อยากให้พลาดจริงๆงานนี้ครั้งแรกในรอบ33ปีของพี่อ้อย

นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ11 โมงถึง 13 โมงนะฮะพรุ่งนี้แทนพี่โบด้วยนะฮะยาวๆกันทั้งอาทิตย์เลยนะจ๊ะวันนี้พี่ยูไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
5: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอย0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้0%น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย0%
3: อร่อยเกินต้าน
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
5: Propolis Plus
6: เจ็บคอฉีดเลย
5: Propolis
6: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: Propolis Plus
6: ฉีดเลย
5: Propolis
6: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
7: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
8: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
9: Propolis Plus
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
10: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธ สร้างได้อย่างที่ฝัน สร้างบ้านกับซีคอน โทร 1391
1: ฮู้ ฮู้ คานิวา คานิวา คานิวา คนไม่ใช่ มาก็ชอบ คานิวา ฮู้ ฮู้
2: อาหารแมวและสุนัข คานิวา หาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศ หรือทาง Shopee และ Lazada
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธ สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: 1, 2, 3, go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: ยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันต่อค่ะสภาผู้แทนราษฎรของไอร์แลนด์ผ่านกฎหมายสำคัญนะคะจัดตั้งทะเบียนสาธารณะผู้ที่ทำความผิดด้านความรุนแรงในครอบครัวเป็นครั้งแรกของประเทศเลยค่ะคือทะเบียนออนไลน์นี้นะคะจะเผยแพร่รายชื่อคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีความรุนแรงในครอบครัวร้ายแรงนะอย่างเช่นการข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศการบีบรัดคอที่ไม่ทำให้เสียชีวิตการคุกคามการควบคุมบงการทางจิตใจและการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลส่วนตัวเชิงทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอมแต่จะมีข้อจำกัดนะคะเนื่องจากผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีจะมีอำนาจตัดสินใจว่าควรเผยแพร่ข้อมูลหรือไม่โดยพิจารณาจากรายละเอียดของแต่ละคดีและจะมีการเผยแพร่ชื่อผู้ที่กระทำต่อเมื่อผู้เสียหายให้ความยินยอมเท่านั้นขณะที่มีข้อมูลนะคะจากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติเขาบอกว่าทั่วโลกมีผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้หญิงนะคะ 83,000 รายถูกฆาตกรรมโดยเจตนาเมื่อปี2567ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดในจำนวนนี้ 60% หรือเกือบ 50,000 รายถูกกระทำโดยคู่รักหรือสมาชิกในครอบครัวค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: แสดงว่าเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนกันเยอะแน่เลยวันนี้ดูรายชื่อเพลงที่ส่งมาดูสดชื่นสดใสจังเลยนะคะน้องบลูพงธิวัฒน์ค่ะกับเพลงนี้ You Give Me Butterflies นะคะมีพิจิกาด้วยอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจมีทีละน้อยงานจากเฮิร์สค่ะสวัสดีคุณหลังบ่ายสามเราอยู่กันแบบนี้ทุกเย็นอยู่แล้วนะคะบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งกับพี่อ้อยค่ะ
1: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: แบบนี้เขาเรียกว่าหวานมาหวานกลับไม่โกงค่ะหวานกันได้เรื่อยๆพูดมาตามตรงค่ะพี่เจเจตรินเพลงนี้มีภาษามือด้วยมาถึง Big and the Super Band กับคำเฉยๆนะคะเพลงต่อไปเป็นดีบิวต์แทร็กหวานหนักเข้าไปอีก
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: ที่บอกว่าเพลงนี้หวานหนักเข้าไปอีกดูชื่อเพลงสิคะแอสปาร์แตมมันจะเป็นสารทดแทนความหวานและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอใครสักคนหนึ่งจากวันธรรมดามันอาจจะกลายเป็นวันที่พิเศษพิเศษนะคะคนที่เขียนเนื้อเพลงนี้คือฟองเบียร์ฟังเพลงนี้ด้วยกันหวานไปด้วยกันกับละอองฟองค่ะแอสปาร์แตม

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ่จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: บ้านรั่วใครผิด
6: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
7: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
6: ต้องโทษคน
5: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick Em Up Suntuk Street
1: Babyแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: Baby Vita Wall Mini Vita Wall
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

เคยอ่านเจอนะคะไม่ว่าใครทำให้เราร้องไห้เราแทบจะเป็นคนเดียวที่ต้องหยุดร้องไห้ด้วยตัวของเราเองนะคะอย่าแตกสลายเพราะใครเลยงานจากจี๊ปค่ะและซาร่าซาลูล่าด้วยเผื่อว่าจะเป็นเพลงที่ส่งกำลังใจให้กับใครที่โอ้ยพี่ใครบอกเสาร์อาทิตย์หนูไปหวานๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางคนก็ไปพังอยู่บ้านเหมือนกันนะคะนะเอาใจกันทั่วๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามที

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ให้ช็อป

0: 4คอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: Is that good?

0: เบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ความของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: น่งอ่านข้อความจากหลายๆคนนะคะแหมส่งต่อความหวานกันเต็มไปหมดเลยนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆมาเอ้ยเพลงหวานไม่แผ่วเลยหนึ่งเพลงที่คุณช่วยเลือกด้วย

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: Bye.

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
2: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซ
8: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
9: ฮะอินอะไรนะ
8: อินโนบิครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าร
1: ถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
2: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
3: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้
2: สถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับครอบครัว Day ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fan Page
4: Green News
5: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
6: สวัสดีค่ะพี่อ้อยหน่วยกู้ใจค่ะ
7: เน
6: ี่
7: ยค
6: ่
7: ะคือกำลังจะบอกว่าอยู่ในห้องนี้นานๆน่ะ
6: ค่ะ
7: เสียงเปลี่ยนได้เลยเน
6: า
7: ะ
6: เสียงเซ็กซี่มากเลยนะคะวันนี้พี่อ้อยของเรา
7: คือมันเย็นมากเลยอ่ะ
6: ใช่แล้ว
7: ค่ะงั้นไปเอาผ้าห่มดีกว่า
6: ดีไงเออต้องหาอะไรที่มันแบบว่าทำให้ร่างกายอบอุ่นนิดนึงนะคะ
7: นี่ไงพี่อ้อยไม่เอามาจากหน่วยกู้ใจข้างหลังนี่แหละค่ะ
6: ค่ะ
7: คือหลายคนจะเห็นว่าพี่อ้อยกำลังจะมีทอล์กเนาะ
6: ใช่แล้ว
7: เป็นวันแซนด์อัพเอ็มพาร์ตี้นะคะ
6: 12กันยายนนี้นะคะ
7: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะจองบัตรกัน31กรกฎาคมนะคะคราวนี้ที่นั่งข้างหน้าโอ้โหไม่กล้าใช้คำว่า VIP น้องบอกให้ใช้แบบนั้นนะคะ เป็นที่นั่ง VIP ซึ่งหลังจากทอล์กเสร็จปั๊บนึงเดี๋ยวเราจะลงมากอดกันและทุกที่นั่งจะได้ผ้าห่มนี้
6: อ้า
7: เฮ้ยแต่ใหญ่
6: ข
7: ึ้น
6: ใหญ่มาก
7: ใหญ่อยู่นะ
6: น่ารักเชียว
7: นั่นแหละนั่นแหละอันนี้ให้กับทุกที่นั่งเลยนะคะ
6: ถ้าหายไปก็คือ
7: โดนจิกเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะมันอุ่นน้อง
6: อุ่นๆผ้านิ่มมาก
7: เอาไว้ฟังเอาไว้กอดตัวเองนี่แล้วก็ที่นั่งแบบว่า 2,000 บาท 2,500 บาทจะมีให้ลุ้นคือไม่ใช่ว่าทุกที่นั่งจะได้ผ้าห่มแต่ถ้าเป็น 3,000 บาทเนี่ยทุกที่นั่งได้ผ้าห่มหมดเลย
6: ใช่ค่ะ
7: นะคะอยากได้อ่ะ
6: แล้วห้องจัดรายการเนี่ยอากาศเย็นเดี๋ยวขอยืมหน่อยนะคะ
7: โอเคค่ะได้เลยค่ะแล้วห่มไปห่มมาก
6: ็
7: ติดกับบ้าน
6: โอ้ไม่ขนาดนั้น
7: อันนี้บอกว่าบัตรจะทันไหมคะรอซื้อ VIP ขอบคุณมากขอบคุณมากแค่นี้พี่ก็ไม่รู้จะซึ้งยังไงขอบคุณจริงๆจ้ะ
6: ฉกช่วงชิงให้ทันนะคะ
7: ค่ะก็31กรกฎาคมนะคะ
6: ขอให้ได้เป็นเจ้าของบัตรนะคะ
7: อ๋อน้องๆคะทุกคนคะมีรอบบ่ายโมงนะคือน้องถามว่าทำไมถึงเป็นบ่ายโมงจริงๆแล้วดูทอล์กเพื่ออยากให้เป็นการดูทอล์กคุยกันแล้วเสร็จปั๊บหลังจากนั้นก็ไปทานข้าวเย็นด้วยกันได
6: ้ค่ะ
7: นะคะแล้วก็ทอล์กไม่ได้มีแต่เฉพาะพี่อ้อยแขกรับเชิญสายแข่งทั้งนั้นและแน่นอนค่ะ1ใน33ปีในการเป็นดีเจของพี่อ้อยคือเพลงเพราะฉะนั้นในวันนั้นมีนักร้องค่ะ
6: ค่ะ
7: จะพูดเข้าเพลงสดๆเลย
6: นี่ไงพูดเข้าเพลงให้ฟังกันสดที่นั่นเลย
7: สดที่นั่นเลยค่ะนะแล้วเจอกันค่ะที่สยามพิกฮอลล์นะคะสยามสแควร์วัน
6: ค่ะ
7: วันที่เท่าไหร่นะคะ
6: 12กันยายนค่ะวันเสาร์บ่ายโมงย้ำ
7: ไม่ค่อยได้แบบอยากขายเท่าไหร่ค่ะแต่
6: ขายเลยค่ะ
7: โอเคค่ะอุ่น
6: เสียงตรงๆนี่แหละ
7: เสียงจะได้ไม่บี้เอา
6: เออ31กรกฎาคมติดตามให้ได้นะจองบัตรให้ได้คุณผู้ฟัง
7: ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ
6: ค่ะว่าแต่แชมป์บอลโลกปีนี้ตรงใจไหมทุกคน
7: ได้
6: เท่าที่พี่อ้อยคิดไปไหม
7: ไม่รู้คือจริงๆพี่ว่าเขาก็ทำเต็มที่กันหมดแล้วนะคะแต่ได้ยินมาเยอะมากว่าสเปนเก่งมากสเปนเก่งมากแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเองค่ะส่วนใหญ่จะไปตามดูไฮไลท์เนาะแต่ครั้งนี้ก็มีการคอมเมนต์กันหลายๆคนว่าอาเจนอะไรของเธอทำไมเธอเล่นไม่สมศักดิ์ศรีอะไรเงี้ย
6: ก็มีก็มีอยู่นะคะแล้วก็มันก็มีหลากหลายเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นไม่น้อยนะคุณผู้ฟังในบอลโลกปีนี้นะคะอย่างช่วงฮัฟทามโชว์นะคะโชว์พักครึ่งสไตล์เหมือนกับซูเปอร์โบ
7: โอ้สุดสุด
6: นะก็บอกก็กลายเป็นดราม่าร้อนแรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกโชว์นี้นะส่งผลให้เวลาพักครึ่งรวมของแมชนี้มันขยายออกไปเป็น27นาทีนะคะก็สร้างความกังวลต่อสวัสดิภาพของนักกีฬานะคะก็มีเสียงอย่างจากอย่างเวนรูนี่นะคะตำนานทีมชาติอังกฤษแล้วก็แมนยูก็บอกว่าเขาชอบศิลปินหลายคนนะที่ขึ้นโชว์แต่คิดว่าก็ไม่ได้เป็นโชว์ที่ดีสักเท่าไหร่
7: เออใช่แต่ว่าถ้าเกิดนักบอลเขาจะรู้สึกไหมคะว่าพอเล่นแล้วเครื่องมันร้อนมาแล้วครึ่งนึงหลังจากนั้นเนี่ยพออีกครึ่งนึงปั๊บแล้วเบรกยาวๆแปลว่าเหมือนเริ่มต้นใหม
6: ่นั่นไงคือเรื่องนี้นะคะมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลิมานะคะเปโดฟอเรสนะคะก็พูดถึงผลกระทบทางกายภาพแล้วก็ระบบประสาทนักกีฬาก็บอกว่าถ้าช่วงพักเครื่องยาวถึงประมาณเกือบ30นาทีร่างกายนักเตะจะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะพักแล้วนะคะส่งผลให้สมรรถภาพ มันส่งผลต่อสมรรถภาพหลายด้าน คือมันมีงานวิจัยบอกว่าหลังหยุดเล่นเพียง 10-15 นาทีอ่ะความสามารถในการวิ่งสปีดอาจจะลดลงได้ถึงร้อยละ 2.4 ขณะที่อุณหภูมิของร่างกายอาจจะลดลงได้ถึง2องศาเซลเซียสนะ
7: คะ
6: มีผลทำให้กล้ามเนื้อแข็งตัวเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องแล้วก็ลดประสิทธิภาพในการแข่งขันคือพออุณหภูมิร่างกายลดลงอ่ะระบบประสาทกล้ามเนื้อมันจะตอบสนองช้าลงการหดตัวของกล้ามเนื้อความแม่นยำการประสานงานแล้วก็เวลาตอบสนองจะลดลงขณะเดียวกันอัตราการเต้นของหัวใจและการไหลเวียนของเลือดก็ลดลงทำให้การลำเลียงออกซิเจนไปที่กล้ามเนื้อมันไม่เต็มประสิทธิภาพนักเตะเขาก็จะรู้สึกว่าในช่วงต้นๆของครึ่งหลังขามหนักๆจังเลยอ่ะ
7: นั่นสิมันเป็นผล
6: ส่งผลต่อการเล่นเกมกดดันคู่ต่อสู้ความเร็วของเกมต่างๆแล้วก็การตัดสินใจในสนามด้วยนะคะก็เป็นห่วงตรงนี
7: ้แต่ห่วงไปก็ผลออกมาแล้ว
6: ผลออกมาแล้วนะคะ
7: ตามนี้แต่จริงๆแล้วก็เป็นโชว์อันนึงนะคะพี่ว่าแต่ละคนก็แบบนะมีทั้งทอมครูซมีทั้งมาโดน่
6: า
7: ชากิล่าแต่อันนึงที่พี่แบบปรบมือเลยอ่ะคือ BTS นะคือที่ปรบมือเพราะหนึ่งเขาคือภาคภูมิภาคเอเชียและบนการโชว์ของเขาเนี้ยเขาสุดอ่ะ
6: จัสตินบีเบอร์เป็นไงบ้าง
7: ก็จ้าตามนั้นค่ะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าพวกนี้เราอาจจะรู้สึกตลอดเวลาว่าตะวันตกอ่ะมักจะมีอะไรที่เหนือกับทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคือภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเนาะแต่พอเห็นแบบว่าเราก็สู่เวทีนั้นได้อ่ะต่อให้ไม่ใช่คนไทยอ่ะก็ภูมิใจอ่ะนะคะแต่ทั้งหมดก็ตอนที่เขายกถ้วยกันแล้วก็คุณทรัมป์ขึ้นไปแล้วก็
6: อันนั้นก็เป็นหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
7: แล้วคุณทรัมป์ก็พิริพิไรคือ
6: ทุกคนหลายคนก็ไปสะกิดแล้วเหมือนกันนะ
7: เพียงว่าในใจเขาว่าคงอยากจะให้แบบว่าชูถ้วยแล้วมีคุณทรัมป์อยู่ด้วยอ่ะแอบคิดแทนแต่เขาก็แบบไม่อ่ะ
6: โอ้ให้สินักกีฬาเขาหน่อยเนาะ
7: เขาขอเคลียร์พื้นที่อย่าลืมนะคะเขาเป็นคนเชียร์อังกฤษอะแล้วบอกอังกฤษควรได้แชมป์อะ
6: แต่เขาก็บอกว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกอีกนะคะแล้วก็ขอเป็นประเทศเดียวในอนาคตอันใกล
7: ้เอาจ้ะ
6: เธอ2030อะเขามีเจ้าภาพแล้วนะ
7: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ควรจะอยากได้อะไรอย่างนั้นบ่อยๆอะเนาะแต่ก็เป็นสีสันค่ะเพราะว่านี่คือฟุตบอลโลกที่ดราม่าเยอะจริงๆ
6: ค
7: ่ะกดไม่ไปอีกแล้วอ่ะ
6: ไม่ไป
7: อ
6: ัน
7: นี้แปลว่าเราพักนาน
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ไหมคะกล้ามเนื้อไม่มา
6: เครื่องเดือดละ
7: อีกที
5: Green News โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฝาและ
8: ทั่วประเทศ
9: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
10: DJ Playlist 55 minutes DJ

วันนั้นฟังน้องเฟียสอยู่ค่ะน้องเฟียสบอกว่าเพลงฉันดีใจที่มีเธอเนี่ยเป็นเพลงประกอบชีวิตพี่อ้อยโหเป็นคนจำแม่นมากใช่ทุกคนมีเพลงประกอบชีวิตของตัวเองนะคะอย่างที่บอกแล้วว่า One Stand Up Empathy เป็นทอล์คโชว์ครั้งแรกของพี่อ้อยจะมีพาร์ทนึงคือเพลงประกอบชีวิตวันนี้ให้คุณเลือกเพลงประกอบชีวิตของตัวเองดีกว่าเพลย์ลิสต์นะคะอธิบายมานิดนึงแล้วกันนะว่าทำไมเพลงนี้ถึงเป็นเพลงประกอบชีวิตแล้วเลือกเพลงประกอบชีวิตของตัวเองมาได้เลยพร้อมนะส่งได้ในแอป A Time Fun Finค่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพลงหวานๆก็เยอะนะคะอันนี้บอกว่าเพลงที่เป็นเพลงประกอบชีวิตคือเพลงนี้ของพลพลไม่รู้สิคะแค่รู้สึกว่ามักจะถูกนึกถึงเป็นคนทีหลังเสมอ

ชื่อว่าหลายๆคนก็รู้สึกเหมือนกับข้อความนี้เขาบอกว่าเพลง Live and Learn เนี่ยแต่ก่อนฟังก็รู้สึกว่าชีวิตตอนปกติดีรู้สึกเป็นเพลงเพราะฟังได้เรื่อยๆแต่จะเข้าใจความหมายตอนที่ต้องเจอกับปัญหาในชีวิตจริงๆค่ะเป็นแบบนั้นจริงๆเหมือนการทำทอล์กโชว์เหมือนกันพี่อ้อยปฏิเสธหลายรอบมากปฏิเสธเป็น10รอบด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกว่าฟังพี่อ้อยที่ Green Wave ก็ได้แต่น้องๆหลายๆคนบอกว่าบางคนไม่ได้อยากแค่ฟังแต่อยากไปเจอและก็อยากให้ปลอบใจอยากให้คุยกันอยากให้ฟังกัน

0: ก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นแหละค่ะเป็นคนตั้งชื่อตอนเองด้วยก็อย่ามัวแต่ดูแลใจเขาจะลืมหัวใจเรา
1: โดยอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน

ดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

จ้าของข้อความนี้เขาบอกว่าเคยถามอดีตคนเคยคบทำไมถึงเลือกเราอ่ะเราไม่เห็นสวยเลยนะตอนเด็กโดนบูลลี่เรื่องไม่สวยด้วยแต่แฟนบอกว่าเขาส่งเพลงนี้ให้เราแล้วบอกว่าไม่ว่ายังไงเราสวยสำหรับเขาเสมอเห็นป่ะก็มีอารมณ์นี้อยู่นะคะปิดท้ายเพลย์ลิสต์พี่อ้อยเพลงประกอบชีวิตของคุณที่เพลงนี้ก็แล้วกันเขาบอกว่าทำแต่งานโสดมา20ปีแล้วสิ้นปีก่อนของขวัญคริสต์มาสคือการแยกกันอยู่กับแฟนนะคะห่างกันแบบไม่ได้ร่ำลาด้วยคบกัน5เสียใจ3เดือนมาพบกับคนใหม่คลุมเครือคลุมเครือคบแบบไม่มีสถานะ2เดือนจนตอนนี้เลือกที่จะห่างกลับมารักตัวเองไม่เป็นไรนะคะแฟนนานๆมาทีขอให้ดีเพราะถ้าไม่มีก็อยู่ได้คุณขอเพลงนี้เอาไว้ปิดท้ายเพลย์ลิสต์นะคะ

0: คงจะมีรักจริงรออยู่ที่นิดแดนใดสัก
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
7: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
8: วิธี Save Energy แบบ
9: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: 1 2 3
11: goA Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
13: จากนักร้องมวยวัดสู่เจ้าของบทเพลงทัชหัวใจที่พูดแทนผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
12: Club Inspire Day Club Inspire Day
14: Club Inspire Day
13: ฝั่งเบื้องลึกของนักร้องพลังหญิงป่านธนพรเมื่อประสบการณ์สอนให้เข้าใจกับความสุขแสนเรียบง่ายเมื่อชีวิตก้าวไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
15: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
12: Green News
15: โดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ ธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
7: ไม่ได้แกล้งนะทำตาใสๆ
16: ทำตาใสๆเชื่อค่ะเชื่อ
7: ทำไมมันเด้งล่ะ
16: มีความเด้งนิดหน่อย
7: โอเคโอเค
16: นะคะ
7: ได้ค่ะ
16: มาติดตามกันเนาะพูดถึงคิวพี่อ้อยนี่แน่นทุกวันเลยนะคะคุณผู้ฟัง
7: ทุกวันค่ะเมื่อกี้เพิ่งไปหอวัง
16: นั่นไงแล้วพี่อ้อยมีคิวถ่ายซีรีส์ด้วยป่ะคะ
7: ต้นสิงหาค่ะ
16: ต้นสิงหา
7: เพราะว่าตัวเอกเขาไปต่างประเทศน้องบงน้องโบน้องเผือก
16: นะคะวันนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลเขามีการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาตินะคะบอร์ดภาพยนตร์เนา
7: ะ
16: ก็มีการเปิดข้อมูลก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศ3เดือนได้มีกองถ่ายแห่ลงทุนในไทย74โครงการนะคะคือเขามีการเปิดรับการยื่นความประสงค์รอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมที่ผ่านมามีคนยื่นเอกสารครบถึง74โครงการประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยรวมกว่า3,000กว่าล้านบาทนะคะในจำนวนนี้มีโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็ยื่นขอรับเงินสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคมปีหน้าจำนวน59โครงการก็มีทั้งภาพยนตร์มีละครและซีรีส์แล้วก็มีมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมกว่า 2,417 ล้านบาทขณะเดียวกันค่ะมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิตอลคอนเทนต์ของต่างชาติเขาบอกว่าปัจจุบันน่ะมีคนยื่นเอกสารครบถ้วน8โครงการก็คือครอบคลุมงานแอนิเมชั่นวิชวลโปรดักชันนะคะวิชวลเอฟเฟคแล้วก็งานหลังการผลิตนะคะประมาณการค่าใช้จ่ายในการจ้างเนี่ยรวมกว่า 87.94 ล้านบาทก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีต่อศักยภาพของบุคลากรแล้วก็สตูดิโอไทยนะคะในงานผลิตดิจิตอลคอนเทนต์นะคะ
7: นี่แหละ
16: อ๋อก็ถือว่าเป็นยุคที่คอนเทนต์เพียบเหมือนกัน
7: เราจะชักนำสุดที่นาดเข้าสู่วงการบ้าง
16: วงการอะไรดีพี่อ้อย
7: วงการแสดงนี่แหละค่ะ
16: ทุกวันนี้แสดงอยู่
7: อ๋อเหรอนี่ยังไม่ได้มีการสั่งคัดเลยเหรอคะเนี่ย
16: ยังค่ะพุ่มกลับไม่สั่งสักที
7: โหนึกว่าเป็นตัวจริงอ่ะ
16: นักแสดงเหนื่อยจังเลยค่ะ
7: คัด
16: ยังอีก
7: โอเคแหมนะก็ลองดูได้นะคะรับรองนะพวกเรากรีนเวฟจะต้องไปดูกันเยอะมาก
16: นะ
7: เอาบทไหนก่อนดี
16: บทอะไรดีครับพี่อ้อย
7: ชอบบทอะไรคะ
16: น่าจะเป็นแม่ตั้ง
7: แต่ตามนั้นพวกวันไหนชักนำได้นะคะจะชวนให้ทุกคนมาดูนะค่ะ
15: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

จริงๆแล้วที่ Green Wave จะมีเพลงนี้2เวอร์ชันเลยนะคะเวอร์ชันที่เป็นออริจินอลก็คือกัมปานีอีกเวอร์ชันหนึ่งนี่จะเป็นพี่ก้องสหรัฐส่งมาให้พิเศษเลย

0: ดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: แจกบัตรเขาในไลฟ์ค่ะอีก2ใบนะคะวานค่ะแล้วก็โบกี้ไลออนด้วยนะคะข้อความง่ายๆสบายๆไม่อยากรบกวนเยอะเลยวันจันทร์เพิ่งจะเริ่มต้นทำงานกันนะส่งมาได้แอปเอทางฟังฟินค่ะแค่บอกเบอร์โทรกลับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปได้บัตรไป2ใบก่อนจะได้ไปฟังเพลงพร้อมด้วยกัน1สิงหาคมแก้มวิชญานีเคยมาร้องเพลงนี้เอาไว้ค่ะ

0: กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไรช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแม่

ต้องบอกว่าเด็กๆหลายๆคนไงก็เคยเต้นเพลงนี้เนาะเราโตมาด้วยกันใช่ไหมคะสาวสาวสาวส่งนี้จองบัตรแล้วนะใครอยากดูรีมาสเตอร์บ้างพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบค่ะเฉลียงเฉพาะกิจนะคะมีสาวสาวสาวด้วยพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดมีพี่ตุ๊กวิยดาค่ะพี่ปั่นเพื่อบุญเกียรติเขียวแก้วพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์เสาร์ที่10ตุลาคมค่ะพารากอนฮอลล์นะคะแต่จองบัตรกันเนี่ยคือศุกร์ที่จะถึงนี้24กรกฎาคมจองให้ทันนะฟังเพลงยุคคาสเซ็ตกัน

0: แหมพอเป็นเพลงคาเซ็ตคลับเนี่ยช่วยกันเลือกใหญ่เลยอันนี้บอกขอเพลงตังเกพี่ก็อยากเล่นให้ฟังค่ะแต่ตังเกติดลิขสิทธิ์อะสิคะเอาไว้เดี๋ยวต้องไปขอหามาก่อนนะนอกจากการหาแล้วต้องเจรจาด้วยกดไม่ไปอีกแล้วเอ้าวันนี้มีความเหนียวหนืดเหนียวหนืดเหนียวหนืดอันนี้บอกว่าพี่อ้อยคะชาวนากับงูเห่าค่ะนานละไม่ได้ฟังพี่อ้อยเปิดรอแป๊บรอแป๊บนะคะเรากลับมาสู่เพลงของยุคนี้บ้างนะ Smiley Request
1: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
0: เอาละ Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินค่ะและแน่นอนนี่คือไม่ใช่คาสิทธิ์ครับสิ Smiley Request ที่คุณขอเอาไว้วันนี้มีหลายๆคนที่ขอเพลงเอาไว้แล้วบอกว่าขอเป็น Smiley Request ได้ไหมPersess ค่ะและ Pixie

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณมีความเป็นห่วงด้วยนะคะมีข้อความที่ส่งมาบอกว่าพี่เอ้ยรักษาสุขภาพนะคะรักษาตลอดเลยค่ะแค่บังเอิญว่าตอนมีงานไม่ค่อยเป็นนะพอแบบว่าเสาร์อาทิตย์ได้พักเป็นเลยเสียงบี้ซะเอาล่ะดูแลสุขภาพด้วยกันทุกคนนะคะตอนนี้ใครกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อจะปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์ค่ะมาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆค่ะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษนะคะที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นแค่ 3.99% ต่อปีนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกค่ะแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาทเลยนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปใครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: so get low. All right, okay, to the city queen, yeah. All right, okay. Honda City, ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: เตรียมตัวกรอบอะไร
2: โอเค
3: โอ้
4: เปี้ยง
5: น่ากินจัง
6: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์กรอบอร่อย
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกอมเพีย
11: งจะใช้ตราฉลากทองไง
12: เหนียว
13: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
14: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
15: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
14: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
16: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
14: เด็กทานได้ใช่ไหม
16: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
8: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
9: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
9: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
10: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
11: ่สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
12: ฮะอินอะไรนะ
11: Inno

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Revifort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตมีให้ติดตามกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่แคนาดาค่ะรัฐบาลได้ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเลยนะคะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าซึ่งเป็นหนึ่งในฤดูไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศค่ะโดยพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนตาริโอมีชุมชนมากกว่า10แห่งต้องอพยพประชาชนนะคะหลังจากที่ไฟป่าลุกลามอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 5,300 นายแล้วก็อากาศยานเกือบ300ลำปฏิบัติภารกิจทั่วประเทศพร้อมกับใช้ข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าโดรนเทคโนโลยีตรวจจับความร้อนแล้วก็ระบบติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมซึ่งตั้งแต่ต้นปีนะคะแคนาดาเกิดไฟป่าไปแล้ว 3,800 กว่าจุดค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ย Fit กับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ Fit Auto คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเล

พลงคลาสสิกจริงๆเลยแค่จะบอกว่าชั่วโมงนี้มีคนเติมน้ำมันให้นะคะ 1,000 บาทค่ะสิทธิ์เติมน้ำมันจะเป็นของใครนะคะแค่คุณเลือกเพลงมาในแอปเอทามฟังฟินอย่าลืมชื่อเพลงและเบอร์โทรกลับด้วยนะแค่นี้เองมาเพลงที่ขอไว้ค่ะมีคนอยากฟังอิ๊งค์วรันธรกับจำไว้

0: นี่ปล่อยให้คุณอยู่กับเพลงเลยนะคะกลัวตอนพี่อ้อยเปิดไมค์จะแบบเสียงบูบี้หน่อยจะไปรบกวนคุณนี่แต่ยังอยากแจกอยู่นะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะคะแค่คุณเลือกมาว่าอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็เบอร์โทรกลับค่ะอันนี้บอกว่าลูกสาวเล่าให้ฟังค่ะว่าวันนี้พี่อ้อยไปบรรยายที่โรงเรียนกลับมาเล่าให้แม่ฟังว่าเสียงพี่เขาเหมือนในวิทยุเลยแม่เอาก็คนเดียวกันนะคะลูกแล้วก็บอกว่าลูกสาวได้ตกตะกอนเยอะมากเลยขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปพูดที่หอวังเดี๋ยวมะรืนนี้เจอกันที่ราชภัฏพระนคร
1: คอนเน็กสู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: Drive you home
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้า

0: a thinking school student unique.
1: We ask questions and think why.
2: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
3: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
2: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
3: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้
2: สถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับครอบครัว Day ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook ครอบครัว Day Fan Page
4: Drive You Home
5: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์พิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้า

0: าะเนาะที่ว่างานจากพอสค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยเลยน้องๆหลายๆคนบอกว่าพรุ่งนี้พี่จะต้องมีแรงมาจัดนะคะจัดได้ค่ะพรุ่งนี้ยาวเลยแหละมีทั้งกรีนมอร์นิ่งโชว์แทนพี่เป้ด้วยพรุ่งนี้พี่เป้ลาตอนเที่ยงไปวันบันเทิงค่ะจะไปโปรโมทซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนี่แหละแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายสามเจอกันเวลาเดิมของเราค่ะ
1: ฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: Drive you home
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
0: มาแจกสิทธิ์เติมน้ำมันกันก่อนนะคะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ค่ะซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.นะคะคุณบีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะบีจ๋าถึงบ้านหรือยัง
3: ตอนนี้หยุดงานค่ะพี
0: ่เอ้าเหรอโอเคพักผ่อนเต็มที่ไหมคะ
3: เต็มที่ค่ะ
0: เต็มที่เลยเสียงใสเชียวอยากฟังเพลงอะไรเอ่ย
3: จะได้ไม่ลืมกันของพี่เบิร์ดค่ะ
0: โอ้ได้ดูหนังเรื่องนี้ปะคะ
3: ดูค่ะ
0: เนาะเนาะซึ้งมากเลยนะความจำสั้นแต่รักชั้นยาววันนี้ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้ล่ะคะ
3: เพราะว่าชอบพี่เบิร์ดค่ะ
0: ได้เลยได้เลยจริงๆก็เป็นเหตุผลที่มากพอในการขอเพลงพี่อ้อยเล่นให้ค่ะแล้วก็บีติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะยินดีมากมายที่ได้คุยกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราส่งท้ายกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าน้องเฟียสมาเปิดเพลงเพราะให้ได้ฟังกันต่อนะคะเพลงเพราะมากจริงขอบคุณมากในการติดตามกันนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีค่ะ

ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าบริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวันค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: Propolis Plus
3: เจ็บคอฉีดเลย
2: Propolis
3: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis Plus
3: ฉีดเลย
2: Propolis
3: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: โพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์ทรถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกยางซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกยาง
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
1: ดเร่งรีบตอนนี
4: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซา
10: จากนักร้องมวยวัดสู่เจ้าของบทเพลงทัชหัวใจที่พูดแทนผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
11: Club Inspire Day Club Inspire Day
12: ClubInspire Day
10: ฝั่งเบื้องลึกของนักร้องพลังหญิงป่านธนพรเมื่อประสบการณ์สอนให้เข้าใจกับความสุขแสนเรียบง่ายเมื่อชีวิตก้าวไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
13: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบสองกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
14: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับทินสุทินาทองชื่นทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ออกมาเตือนนะคะว่าเศรษฐกิจโลกจะเจอกับความท้าทายครั้งใหม่ถ้าความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุสยืดเยื้อถึงแม้ว่าการหยุดชะงักของการส่งมอบพลังงานและวัตถุดิบจากอ่าวเปอร์เซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแต่ว่ามีหลายประเทศนะคะอย่างเช่นบังกลาเทศปากีสถานอินเดียมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดขาดจากอุปทานพลังงานเหล่านี้มากกว่าโดยปริมาณการผ่านช่องแคบฮอร์มุสลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเรือหลายลำถูกโจมตีแล้วก็สหรัฐกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศบอกว่าช่องแคบฮอร์มุสยังคงเป็นเส้นทางอันตรายเกินกว่าที่เรือพาณิชย์จะแล่นผ่านได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามกันเหมือนเดิมส่งข่าวกันต้นชั่วโมงนะคะ
11: Green News
13: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ทุ่ม14นาทีครับที่นี่ Green Wave ครับวันนี้เราเจอกัน2รอบเลยนะครับรอบเช้าเมื่อเช้ามาตี5เนี่ยแล้วก็มา Green Morning Show แล้วก็ตอนนี้มาเวลาปกติอยู่ที่ทุ่ม1จนถึง4ทุ่มที่ Green Wave นะครับคุณผู้ฟังครับไปลงทะเบียนประกันสังคมกันหรือยัง เลือกบอร์ดประกันสังคมวันนี้วันสุดท้ายแล้วเหลือเวลา5ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่เขาจะปิดตอนเที่ยงคืนแต่ว่าอย่าไปลงทะเบียนตอนชั่วโมงสุดท้ายเลยครับเดี๋ยวระบบมันจะล่มนู่นนี่นะครับก็รีบไปลงนะครับเขาจะได้เอาเงินประกันสังคมของเราไปช่วยดูแลแบบทุกส่วนที่เราควรจะได้นี่คือรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะหลายหมื่นหลายแสนของตัวเองก็เข้าไปดูข้างในนะครับแล้วก็เอาเงินของเราไปบริหารอย่างโปร่งใสคุ้มค่าจริงๆเข้าไปดูได้ครับที่เว็บไซต์ของประกันสังคมหรือว่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของประกันสังคมในมือถือของคุณก็ได้เดี๋ยวจะเตือนให้ทุกต้นชั่วโมงเลยดีปะคนไหนลงแล้วส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะครับว่าลงแล้วมีสิทธิ์ลงเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้ง24ล้านคนลงไปล้านกว่าเราจะพัฒนามันกันได้จริงๆใช่ไหมครับ

ได้ยินคำว่าฉันรักเธอในเพลงนี้กี่รอบครับคำว่าฉันรักเธอเนี่ยมันจะมีความหมายมากที่สุดในเวลาที่มันเหมาะสมนะครับเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปแล้วเวลาที่เราไม่ได้รู้สึกมันแล้วเวลาที่เขาไม่ได้อยากได้มันแล้วหรือว่าเวลาที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วบอกไปก็ไม่มีประโยชน์ทุ่ม31นาทีครับมีหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงใช่ไหมครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันลงทะเบียนด้วยนะครับเมื่อก่อนเราไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เลยว่าเราสามารถควบคุมเงินที่โดนหักไปทุกๆเดือนได้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้องทำมันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

0: ประโยชน์เพลงนี้มันคมๆนะครับอย่าให้ชีวิตใครพังเพราะเธออ่อนแอเธอในที่นี้ก็คือเธอคนที่เป็นคนกลางที่อ่อนแอแล้วก็โลเลไปมาด้วยและเธอในที่นี้อาจจะหมายถึงตัวเราเองก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเขามีสิทธิ์โลเลมีสิทธิ์เลือกเราก็มีสิทธิ์เลือกชีวิตของเราด้วยเหมือนกันเพลงนี้ตัดสินใจจากพี่แอมสวรักษ์ครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
2: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
3: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
2: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดย Templafix ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเทฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
0: ขอบคุณผู้ฟังกรีนเวฟด้วยนะครับน่ารักทุกคนเลยส่งข้อความเข้ามาแบบเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยและส่งมาบอกว่าเพลงเพราะมากเลยฟังแล้วฮีลใจที่สุดขอบคุณคุณจูนด้วยนะครับมีอีกข้อความนึงบอกว่าทำกับข้าวให้ลูกกินอยู่แล้วก็มีความสุขมากกับการฟังเพลงเพราะนะครับเช่นเดียวกันหวังว่าเราจะทำให้แบบเติมความสุขเพิ่มเข้าไปในบ้านได้อีกนะครับน่าจะเป็นโมเมนต์ดีๆเดี๋ยวพอเด็กเขาโตขึ้นไปอ่ะแล้วเขาจะโตไวมากเนาะโมเมนต์นี้เราก็อาจจะไม่ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันแบบบ่อยๆอะไรแบบนี้แล้วนะครับเด็กก็น่าจะมีความทรงจำที่ดีกับการฟังเพลงเพราะแล้วก็กินข้าวอร่อยๆรสมือแม่อร่อยที่สุดแล้วเนาะคุณเอิงเอ้ย
4: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Showโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
5: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนามาเลยไม่ต้องค้าน
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: ตายต๊กวิทยา EP 60ว่อ4เรียกว่อ5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
7: เปิดเบื้องหลังระบบการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
8: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
9: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและ
10: เปิดซองไทยเชฟอะไรเข้มข้นจริงใจใช้เขย่าจะคลุกจะโรยก็อร่อยถูกใจที่ห้องเขย่าไทยเชฟ
9: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่
1: 97
0: ยังแรงไม่พอ
1: เพิ่มเป็น98
0: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท.The ultimate power
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M

0: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาพาไปมวลเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24 กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
9: ยังคงแวะฟังกรีนนิวส์กันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติจีนค่ะบอกว่าการใช้ไฟฟ้าของจีนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 5.3% แต่ที่เกือบ 5.1 ล้านล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงก็ได้แรงหนุนจากการขยายตัวของธุรกิจบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV แล้วก็การผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงโดยการขยายตัวของการประยุกต์ใช้ AI กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะมีข้อมูลประมาณการของภาคอุตสาหกรรมก็บอกว่าการสร้างวิดีโอความละเอียดสูงความยาว5วินาทีด้วย AI อาจจะใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับการชาร์จสมาร์ทโฟนจนเต็มจำนวน10เครื่องเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
8: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
10: ทั่วประเทศ
11: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
12: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

อเฮฮะเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนกลิ้งในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเท่ากับเอากระ

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีLegalOS อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ LegalOS ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

ทั้งนี้สุขสันต์ไว้คิดถึงจากบัสนะครับส่ง2ตัวแทนมาขึ้นเวที Rookie Devils ด้วยนะครับมาคริสกับคอปเปอร์ก็มาด้วยนะครับนอกจากนี้เราได้เจอแจ็คกี้จากกรีนนูนิวชวรินนะครับเก่งฮาริสครับต้าอู่วิทยาแล้วก็วอลวรรณรัตน์ด้วยนะครับใน Rookie Devils วันที่26กันยายนนี้ที่ Bytech Live นะครับใครที่สนใจตามไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เพราะว่าจองบัตรได้แล้วที่ Ticket Merger นะครับแต่ว่ารายละเอียดอยู่ที่ช่องทางของ Airtime Showbiz ทุกช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปดูได้ตอนนี้เนี่ยความพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาคือมีมินิสเตจด้วยนะครับหลายคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าซื้อบัตรไปแล้วทำยังไงดีเขาสามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ด้วยนะจะบอกว่าเปลี่ยนที่นั่งในราคาระดับเดียวกันเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับหรือว่าใครที่สนใจอยากจะอัปเกรดราคาบัตรไปยังราคาบัตรที่สูงกว่าก็สามารถชำระแค่ส่วนต่างเพิ่มเท่านั้นเองนะครับกรณีที่ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนบัตรเปลี่ยนโซนนิ่งอะไรใดๆเนี่ยเข้าไปดูได้ดีกว่านะตามช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างที่เราแจ้งไปนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องรีบทำตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้คือ31กรกฎาคมนะครับแล้วก็ใครที่มาดูคอนเสิร์ตในคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาจากหลายพื้นที่มาจากต่างจังหวัดนะครับสามารถนำบัตรเข้างานหรือว่าใบแทนการรับบัตรเนี่ยแนบกับสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นทำการย้ายที่นั่งแทนได้ด้วยที่เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตทั้ง11สาขาหลักนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันอย่างที่แจ้งไปนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปถามได้ครับที่ thaiticketmajor.com หรือว่า02 262 3456กับ Rookie Devils ในคราวนี้

0: ทิ้งท้ายดีเจเพลย์ลิสต์ไปชั่วโมงนี้นะครับเหนื่อยใจ Excel Step ครับขอบคุณที่ช่วยกันเติมเพลงในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับนับเคาท์ดาวน์เหลือ3ชั่วโมงสุดท้ายนะครับสำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนลงได้ในแอปพลิเคชันของประกันสังคมหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับเลือกที่ที่เราสะดวกมากที่สุดที่เราจะไปเลือกตั้งวันที่27กันยายนเพื่อเข้าไปปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเราเองครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
5: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
4: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
6: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
4: เด็กทานได้ใช่ไหม
6: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ู้ไวรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: มีโอกาสมีโอกาสแม้มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: จากนักร้องมวยวัดสู่เจ้าของบทเพลงทัชหัวใจที่พูดแทนผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
5: Club Inspire Day
4: ฝั่งเบื้องลึกของนักร้องพลังหญิงป่านธนพรเมื่อประสบการณ์สอนให้เข้าใจกับความสุขแสนเรียบง่ายเมื่อชีวิตก้าวไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
5: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
7: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐค่ะได้ประกาศยกระดับการจำกัดระยะเวลาพำนักอาศัยในสหรัฐของนักศึกษาต่างชาติแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆโดยจะให้อยู่ในประเทศได้ไม่เกิน4ปียกเว้นจะได้รับการขยายระยะเวลาจากรัฐบาลกลางเพื่อเป็นการอุดช่องโหว่เรื่องระยะเวลาพำนักอาศัยตามสถานะที่ได้อนุญาตนักศึกษาชาวต่างชาติและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆสามารถพำนักอยู่ในสหรัฐได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการกำกับดูแลเป็นประจำจากรัฐบาลซึ่งก็ทำให้คนกลุ่มนี้ถือโอกาสอยู่ในสหรัฐได้นานตราบเท่าที่พวกเขายังคงปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าอยู่อย่างถูกต้องซึ่งไม่มีกำหนดวันเวลาสิ้นสุดหรือวันที่จะเดินทางออกจากสหรัฐที่แน่นอนก็ทำให้กลายเป็นปัญหาสะสมที่บั่นทอนความมั่นคงของสหรัฐแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฉวยโอกาสช่อโกงเพื่อให้ได้สิทธิ์อพยพเข้าเมืองค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
5: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

0: จ๊ะ
1: จะยังจากแบมนะครับ3ทุ่ม7นาทีแล้วที่นี่ Green Wave นะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วแต่ก็ยังมีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกนะใครที่รอลุ้นกันอยู่นะครับบัตรคอนเสิร์ตครับวันไหนตอนใหม่ล่าสุด

0: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: วันนี้มาแจก1รางวัลนะครับมีบัตรCover Nightมาให้นะครับ1รางวัล2ที่นั่งใครที่สนใจนะครับวันนี้ก็ลองพิมพ์ข้อความเข้ามาหน่อยก็แล้วกันนะครับในวันนี้เนี่ยเราเหลือเวลาอีกแค่ประมาณสัก2ชั่วโมงสุดท้ายในการที่จะไปลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับเราเหลือเวลาแบบแค่นี้สั้นๆเพราะว่าเงินประกันสังคมมันจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของคนทำงานทุกๆคนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ปกป้องเงินตรงนี้โหตกงานคลอดป่วยลางานเงินว่างงานเงินเสียชีวิตค่าทำศพอะไรใดๆอย่างเงี้ยโอ้โหมันเงินมหาศาลแต่ละคนสิทธิประโยชน์หลายแสนอยู่นะครับเราจะได้เห็นเคสในช่วงนี้เวลามีเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะมีเงินส่วนพวกนี้เข้าไปช่วยเหลือนะครับครอบครัวต่างๆซึ่งมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือว่าหลังพิงสุดท้ายของคนทำงานจริงๆใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้แสดงตัวความน่ารักของคุณหน่อยนี่เสร็จแล้วนะครับก็ส่งข้อความเข้ามานะครับพิมพ์ชื่อเล่นของคุณนะครับชื่อเล่นของคุณแค่นี้เองแล้วบอกลงทะเบียนแล้วค่ะและตามด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปหาผู้โชคดีแค่นั้นเลยครับ1รางวัลรอคุณอยู่ที่นี่สนใจส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินและเดี๋ยวเฟียสจัดให้โทรกลับไปหาผู้โชคดีแน่นอนเอาเพลงนี้ครับซึ่งเป็นเพลง R&B ของเป๊กผลิตโชคมาคัฟเวอร์ใหม่

0: ลาที่ความสัมพันธ์มันเหนื่อยนะครับมันไม่ได้มีแค่รักกับเลิกเนอะมันมีช่วงพักด้วยกลับไปทบทวนใจกันก่อนว่าตกลงตอนนี้เรายังต้องการกันอยู่ไหมนะครับเหนื่อยกันไปหรือเปล่าต้นฉบับก็พี่กบ2นิดครับแล้วก็เวอร์ชันนี้เป็นออฟแล้วก็เป็กแล้วก็ไอซ์ด้วยทั้ง3คนนะครับเคยมาคัฟเวอร์ไว้ให้กับ Green Wave เวอร์ชันนี้พิเศษมากๆมากๆเลยขอบคุณศิลปินแล้วก็ทีมงานที่ช่วยทำเพลงดีๆด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีนนทนนท์ด้วยเวลากับใจคนในเวอร์ชันที่เอาเพลงของเป็กมาคัฟเวอร์ใหม่ขอบคุณทีมของนนทนนท์และขอบคุณนนท์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคัฟเวอร์ไนท์คืนนี้ข้อความของผู้โชคดีก็คือคุณต้นไม้ครับบอกว่าลงทะเบียนประกันสังคมแล้วค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานโทรกลับไปหานะครับส่วนข้อความอื่นเดี๋ยวติดตามลุ้นกันต่อได้ยังมีแจกบัตรกันอยู่นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วเพราะฉันพยายามร่วมสนุกแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมให้ดีก็แล้วกันรอลุ้นโค้งสุดท้ายของจริง
1: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: เจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวยาอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหาร

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
6: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
5: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: JB Track นะครับคืนนี้จะเป็นเพลงส่งท้ายเลยนะครับก็เอาซิงเกิลใหม่มาฝากกันจากพี่ปานธนพรนั่นเองนะครับก็เอาเพลงมาฝากกันตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันใหม่ตีห้าพรุ่งนี้เรามากันอีกรอบนึงตอนเช้านะครับอ่ะพูดถึงซิงเกิลใหม่ของพี่ปานธนพรนะครับซึ่งพี่ปานเนี่ยก็จะมาเป็นแขกรับเชิญของคลับ Inspire Day วันพุธที่จะถึงนี้ด้วยนะครับพี่ปานไม่ได้ออกเพลงมาสักระยะนึงแล้วนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีความหมายทุกครั้งที่พี่ปานเลือกจะทำงานอะไรสักอย่างนึงเลือกจะใช้เวลาในการคราฟอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งหรือว่าใช้เวลาไปกับบางเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับพี่ปานเสมอเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทำเพลงขึ้นมาแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของความรักนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของความภูมิใจพูดถึงคำว่าขอบคุณนะครับส่งไปให้หมายถึงคนที่เธอรักในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่ด้วยก็ได้นะครับเพลงนี้ตั้งใจแต่งขึ้นมาส่งไปให้แม่นะครับไม่ว่าคุณแม่จะยังอยู่กับเราหรือว่าไม่อยู่กับเราก็ตามหลายๆคนเวลาที่เราฟังเพลงเรามักจะดึงเพลงมาเป็นเรื่องของเรามาเป็นสตอรี่ของเรานะครับแล้วแต่ละคนเลยว่าจะตีความยังไงด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนจากปลายปากกาของสุทธิพงษ์สมบัติจินดาครับแล้วก็การร้องที่เต็มไปด้วยความรู้สึกใช้แบบร้องขึ้นมาจากใจจริงๆจากพี่ปานธนพรเพลงนี้ชื่อว่าภาวนาทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังด้วยพรุ่งนี้เจอกันตีห้านะครับ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินทร์นุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
1: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
2: ให้มัน
3: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
4: แต่คนพูดมีแฟนนะ
1: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับทินสุทินาทองชื่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนค่ะบอกว่าสเปนเนี่ยเตรียมเจอกับคลื่นความร้อนระลอกใหม่เป็นระลอกที่3ของช่วงฤดูร้อนในวันอังคารนี้นะคะซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่อุณหภูมิพุ่งไปแตะที่45องศาเซลเซียสค่ะก็มีการออกคำเตือนนะคะเรื่องของการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางด้วยทั้งเด็กและผู้สูงอายุซึ่งระดับความอันตรายจากความร้อนสะสมเนี่ยอยู่ในช่วงกลางวันสเปนเจอคลื่นความร้อนเล่นงานมาแล้ว2ระลอกนะคะระลอกแรกเนี่ยคือในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดทั่วทวีปยุโรปแล้วก็อีกระลอกนึงก็คือช่วงต้นเดือนนี้ล่ะค่ะทำให้เกิดไฟป่ารุนแรงในแคว้นทางตอนใต้ของประเทศซึ่งถือเป็นไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเดิมนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

เสียงจากปามี่นะครับผมนี่คือฟ้าส่งฉันมาก่อนหน้านี้มีเต้นน่ารักนะครับอย่าปล่อยให้คนคนหนึ่งคิดถึงเธอไม่บอกเธอจากเบดรูมออดิโอแล้วก็ไม่ตลกจากอัมอมรินทร์นั่นเองนะครับผม4ทุ่ม19นาทีสวัสดีชาวกรีนเวฟด้วยนะครับผม4ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงพฤหัสก็เป็นเวลาที่เราคุ้นเคยกันนะครับอยู่ด้วยกันกับผมปอนันชัยนะครับที่นี่กรีนเวฟ 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆเพิ่มเติมรายชื่อเพลงสำหรับค่ำคืนนี้นะครับApplication A-Time ฟังฟินเลยเป็นอีกหนึ่งวันที่กรุงเทพมหานครของเราไม่มีฝนแต่

4:39 นะครับซิงเกิลที่ร้องโดยซายฟาเรนไฮต์กับเพลงนี้คืนเหงานั่นเองนะครับวันนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันจันทร์ที่20 กรกฎาคมนะครับเปิดสัปดาห์มาโอ้หลากหลายข้อความก็มีบ่นเหนื่อยบ่นท้อกันบ้างนะครับผมแต่ว่าหลากหลายข้อความก็ยังอินกับเรื่องราวของฟุตบอลโลกใน2026ที่ผ่านมาในนัดชิงเมื่อวานนะครับผมก็ได้ผู้ที่ได้แชมป์ไปเรียบร้อยแล้วสเปนนะครับผมก็เป็นอีก1ทีมที่คว้าแชมป์ไปในปี2026นะครับผมก็ทำให้หลายๆคนที่เชียร์อาร์เจนตินาเนี่ยก็เรียกว่าผิดหวังกันไปเหมือนกันนะครับผมคุณนุ่นก็ส่งมาบอกว่าสเปนทั้งใจเลยค่ะแชมป์บอลโลก2026นะครับผมยินดีด้วยสำหรับแฟนๆที่เชียร์สเปนในเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยคุณผู้ฟังครับผมก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับฟุตบอลโลกที่เราที่อยู่ในกระแสมายาวนานเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับก็หลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผมเกร็ดเล็กๆน้อยๆเมื่อวานนี้มีการถ่ายรูปแชมป์ของสเปนนะครับผมแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการขึ้นไปแสดงความยินดีเดียวกันมอบถ้วยรางวัลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมของสเปนเองเนี่ยเขาก็มีการแบบเล่นตลกนะครับผมเอาภาพเนี่ยมาตัดโดนัลด์ทรัมป์ออกแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียด้วยนะหลายคนก็แซวว่าเดี๋ยวจะโดนขึ้นภาษีแน่ๆ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเขามีฟังก์ชันไนท์โหมดที่ปรับเป็นหน้าจอส้มๆหรือบางคนเนี่ยเขาก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าแบบนี้มันช่วยเซฟดวงตาเราได้จริงๆไหมอะหมอเพื่อน
3: เขาช่วยได้ภายนอกค่ะพี่เฟียสคือช่วยลดทอนความเข้มของแสงไม่ให้กระทบต่อตาเราตรงๆแต่สิ่งที่ไม่ช่วยเลยคือพฤติกรรมการเพ่งค่ะต่อให้ใส่แว่นเทพแค่ไหนแต่ถ้าพี่เฟียสยังจ้องจอติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงกล้ามเนื้อตาข้างในก็ยังเค้นโฟกัสหนักหน่วงอยู่ดีค่ะอาการตาแห้งปวดกระบอกตาก็ยังตามมาหาเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเราได้ครึ่งหนึ่งแต่ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกครึ่งหนึ่งด้วยค่ะ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
6: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
7: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
8: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
9: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี
8: ้สถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับครอบครัว Day ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook ครอบครัว Day Fan Page
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
10: กลับมาติดตามได้กันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะเวียดนามบอกว่ามีแผนที่จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะในอัตราเฉลี่ย 7.8% ครอบคลุมทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งถ้าเกิดว่าแผนนี้ได้รับอนุมัติก็จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าสำหรับเวียดนามได้รับความสนใจจากนักลงทุนไม่น้อยเลยนะคะเนื่องจากว่ามีต้นทุนแรงงานที่ต่ำแต่ว่ายังก็ตามค่ะการปรับขึ้นค่าแรงก็จะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนเช่นกันแต่ว่าทางสมาพันธ์แรงงานเวียดนามก็แสดงความหวังนะคะว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจในสภาพเศรษฐกิจและมองว่าถ้าแรงงานได้รับการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะทำให้การพัฒนาภาคการผลิตดีขึ้นตามไปด้วยและจะมีผลให้เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับเลข2หลักของเวียดนามบรรลุผลได้ค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ายลมที่หวังดีนะครับสายเจริญบุรามีเมื่อไหร่จะบอก ETC เดอะพาร์กินสันขอบใจโปเตโต้แล้วก็ไม่ได้ก็ไม่เอาจากพิกซี่กับส้มมารีด้วยนะครับผมขอบคุณข้อความทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ส่งรายชื่อเพลงมาขอกันด้วยไม่รักดีเปิดไปแล้วชั่วโมงที่แล้วขออภัยด้วยนะครับผมผู้ฟังครับผมอ่ะชั่วโมงนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยอีกเหมือนเดิมลุ้นว่าจะแจกกันไหมก็มีบัตรมาแจกกันเหมือนเคยนะครับ2ใบกับ Cover Night Live ของเราใครที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับผ่าน atime.live/greenwaves ขอชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับผมแล้วก็บอกหน่อยซิว่าทำไมวันนี้บัตร2ใบนี้ควรจะเป็นของคุณนะครับผมส่งมาแล้วเดี๋ยวรอประกาศผู้โชคดีในช่วงเวลาของ Cover Night Live เลยนะครับคุณผู้ฟังครับ

0: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ขอความผู้โชคดีนะครับผมยินดีด้วยกับคุณอาทรมากนะครับผมเพราะอดนอนมาหลายคืนแล้วค่ะหวังว่าคืนนี้จะเป็นผู้โชคดีนะคะ0819363 Green Wave ครับผม

0: จันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคเตอร์ซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแร
2: ตตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31 กรกฎาคมถึง9 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: หารแมว
1: อาหารแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะนะ
2: Smiley Request
3: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
4: ขอบคุณมากๆเลยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับกับช่วงเวลาของ Smiley Request ของเราครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: เพลงใหม่แนะนำให้ได้รู้จักกันนะครับผมในช่วงเวลาของ Debut Track นั่นเองนะครับชื่อเพลงว่าแสงแรกนะครับประกอบซีรีส์อรุณรุ่งนะครับ The Age of Horizon นั่นเองนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ฝีมือการแสดงที่ทำให้แฟนๆเนี่ยตกหลุมรักองศานะครับโชว์ศักยภาพด้านการร้องเต็มที่ในแสงแรกนะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์วายนะครับผมอรุณรุ่ง The Age of Horizon นะครับถ่ายทอดความรักที่เต็มไปด้วยความหวังความเศร้าและการรอคอยกระแสนี่รุนแรงมากๆคุณผู้ฟังครับผมนอกจากเนื้อเรื่องที่เข้มข้นโปรดักชั่นสุดประณีตและเคมีนักแสดงนี่จะโดนใจคนดูแล้วเพลงนี่ก็ยังได้รับเรียกว่าเสียงชื่นชมล้นหลามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าพอเพลงนี้ออกมาเนี่ยจะอินกับเรื่องราวของตัวละครมากขึ้นนะครับผมทั้งคุณอินแล้วก็องศาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเพลงนี้ส่งท้ายในช่วงของปอนะครับเดี๋ยวส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่แบมด้วยตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปแล้วพรุ่งนี้4 ทุ่มเรากลับมาเจอกันใหม่กับเพลงเพราะที่นี่ Green Wave เราจะได้เป็นเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1 2 3 go
2: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: ทะเบียนรถแลกสวยแลกนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ Green
1: News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: กลับมาต้นชั่วโมงนี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะกับลินสุทธินาถทองชื่นรัฐสภาญี่ปุ่นค่ะมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อปี2490ค่ะโดยสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นผู้หญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้ภายหลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปที่สืบเชื้อสายจากทางฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมในปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ค่ะในจำนวนนี้มีสมาชิกราชวงศ์เพศชายเพียง3พระองค์เท่านั้นที่จะสืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตตามกฎมณฑลบาล นะคะที่กำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
1: Green News โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
4: ทั่วประเทศ

ฟังเพลงนี้แล้วทำให้รู้สึกเหมือนมวนท้องหรือหายใจแบบได้ไม่ทั่วท้องจริงๆเลยนะคะมันเป็นความกลัวค่ะกลัวว่าจะสูญเสียคนรักไปนะคะประมาณว่าเหมือนสะดุดลงสู่หลุมอากาศอะไรแบบนั้นเลยนะคะนี่คือซิงเกิลใหม่จากปามี่ค่ะเป็นข้อความแรกๆในคืนนี้ด้วยนะคะที่คุณบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ของปัมมี่นะคะส่งมาผ่านแอปเอทำฟังฟินนี่แหละค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงดึกแล้วนะคะกลับมานั่งฟังเพลงเพลาะกันต่อหลังจากช่วงของดีเจปอก็หมดวันเริ่มต้นสัปดาห์ไปเรียบร้อยสำหรับเวลานะคะตอนนี้เราก็ต้องมานับหนึ่งกันใหม่เริ่มต้นวันใหม่ไปพร้อมๆกันอังคาร21กรกฎาคมอยู่กับดีเจแบมพลาดีสายสวัสดิ์ที่นี่กรีนเวฟนะคะ

0: ่ Green Wave เป็นที่พักใจนะคะบางเพลงเนี่ยมันขึ้นมาในช่วงเวลาที่เรากำลังต้องการอยู่พอดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงก่อนหน้านี้มันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอนั่นคือชื่อเพลงนะคะงานจากว่านไฉแล้วก็มีขอให้เราทั้งคู่โชคดีแทททูคัลเลอร์เพิ่มเติมให้ค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกมีโอกแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
4: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
7: Smiley Request
8: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน

0: งต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็อาศัยความมั่นใจที่จะพูดคำนี้ออกไปในสักวันนะคะนี่คืองานจาก To Become One ค่ะเสียงของลุลานั่นเองกับอยากบอกว่ารักนะคะ Smiley Request ในช่วงนี้ขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: มาฟังเพลงรักที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาธรรมดาของคุณเนี่ยให้กลายเป็นวันพิเศษได้นะคะเวลาเราได้เจอกับใครสักคนหนึ่งมาเสิร์ฟผลงานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและนี่ก็เป็นความหวานที่น่าจะมากกว่าเดิมด้วยจากละอองฟองค่ะเรียกว่าเป็นการเอาคำที่ใช้แทนสารทดแทนความหวานเนี่ยนะคะมาเป็นคอนเซปต์ของเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Aspartame ซิงเกิลล่าสุดจากละอองฟอง

0: ในวันที่เหนื่อยๆนะคะได้ฟังเพลงเพราะสบายๆแบบนี้นะคะน่าจะช่วยทางหัวใจได้บ้างนะคะนี่คือทีละน้อยนะคะจาก Hers นั่นเองค่ะก่อนหน้านั้นมีทั้ง Aspartame งานใหม่จากละอองฟองแนะนำให้คุณได้ฟังกันนะคะรวมไปถึงริสานริสากับรักหมื่นครั้งเร็วๆนี้ริสาจะมีเพลงใหม่มาให้เราฟังเพิ่มเติมกันค่ะ
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: คุณฟังบอกว่าหลังเที่ยงคืนยังพอมีความหวังให้ได้ลุ้นบัตรกันหรือเปล่าไม่อยากจะดับฝันเลยจริงๆนะคะแต่ว่าทีมงานใจร้ายไม่มีบัตรมาให้เราแจกในช่วงนี้สินะแต่ว่าตลอดทั้งวันนะคะยังคงมีแจกกันตั้งแต่ช่วงสายๆเป็นต้นไปกับดีเจพี่เป้จนถึงก่อนเที่ยงคืนเลยนะคะในช่วงของดีเจพี่ปอนั่นเองค่ะติดตามฟังกันได้ลุ้นบัตรกันได้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ติดตามชิงบัตรหน้าใหม่ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็รอดีเจเรียกสายหรือว่าจะให้คุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาก็ตามนะคะใครโชคดีก็รับไปเลย2ที่นั่งวันนี้แจก5ช่วงดีเจค่ะแล้วก็ยังมีอีก1ช่องทางนะคะก็คือการร่วมสนุกผ่าน Facebook ครั้งที่2มีทั้งหมด10รางวัลด้วยกันรางวัลละ2ที่นั่งนะคะลองเข้าไปดูกันได้ทางFacebook ของเรานะคะ Green Wave Fan Page นี่แหละค่ะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่24กรกฎาคม6โมงเย็นเป็นต้นไปนั่นหมายความว่าศุกร์นี้6โมงเย็นไปเช็คชื่อกันได้นะคะและวันศุกร์นี้เช่นเดียวกันอ่ะอันนี้ค่อยชื่นใจนิดนึงเพราะว่าเราจะมาแจกกันยกแก๊งรางวัลละ6ที่นั่ง5ช่วงดีเจรวมถึงช่วงดึกนี้ด้วยค่ะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ค่ะเปิดข้อมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าพบเชื้อปรสิตไซโคสปอราในตัวอย่างผักกาดแก้วจากบริษัท Taylor Farms ซึ่งอาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นผลบวกปลอมค่ะโดย FDA บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันผลตรวจเชื้อในตัวอย่างผักกาดแก้วโดยการสอบสวนโรคก็ยังคงเดินหน้าต่อไปอยู่นะคะซึ่งการออกมาแก้ข่าวนี้มีขึ้นเพียง1วันค่ะหลังจากที่ FDA บอกว่าตัวอย่างผักกาดแก้วหั่นฝอยที่จัดส่งโดย Taylor Farms มีผลตรวจเชื้อปรสิตเป็นบวกซึ่งโรคจากปรสิตเนี่ยนะคะทำให้ประชาชนหลายพันคนในรัฐอินเดียนาเคนตักกี้มิชิแกนโอไฮโอและเวสต์เวอร์จิเนียล้มป่วยทางด้าน Taylor Farms บอกว่า FDA เนี่ยได้ขอโทษบริษัทแล้วและบริษัทก็เสร็จสิ้นกระบวนการเรียกคืนผักกาดแก้วจากตอนกลางของเม็กซิโกโดยสมัครใจแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมกับ Green Update นะคะ
0: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: DJ playlist 55 minutes DJ Bam
6: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

คืนนี้ไม่มีฝนนะคะหลายๆพื้นที่ก็บอกมาแบบนั้นแล้วก็มาพร้อมกับอากาศร้อนๆเลยในคืนนี้นะคะเธอไม่ชอบฝนงานจากโดมจารุวัฒน์ค่ะเลือกให้มาเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะในชุดนี้นะคะ DJ Playlist ค่ะอยู่กับ DJ แบมที่ Green Wave ถึงตี 2ฟังกันเพลินๆแบบยาวๆเลย

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HDอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

0: เมื่อถูกค้นพบนะคะงานจาก Freehand ค่ะ Request ของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาผ่านแอป A-Time ฟังฟินนะคะคุณผู้ฟังเรานี่ก็น่ารักเสมอเลยบางทีข้อความที่อาจจะเคยคุ้นตาเห็นส่งเข้ามาในทุกๆคืนหายไปก็แอบแปลกใจนิดหน่อยมาวันนี้มารายงานตัวนะคะว่าไม่ได้หนีหายไปฟังที่ไหนหายไปเพราะว่าต้องไปดูแลน้องหมาที่ป่วยเพราะว่ามันสูงอายุแล้วหนักหนาเหนื่อยทั้งกายและทั้งใจด้วยแต่ก็ต้องอดทนต่อไปนะคะอย่างน้อยมีเพลงเพราะที่ Green Wave นี่แหละค่ะอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เยียวยาใจโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยแวะมาก็แล้วกัน
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

ีที่พักใจให้คุณเสมอนะคะไม่ว่าอยากจะฟังเพลงอะไรส่งบอกกันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคืนนี้ขอบคุณมากนะคะทุกข้อความที่ทักทายแล้วก็ขอเพลงเพราะมาที่ Green Wave คืนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะ Standby รอคุณอยู่ที่นี่ Green Wave ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี 2

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: นี่คือเวลาของ Green Update ติดตามกันต้นชั่วโมงนี้ละค่ะกับตินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลของสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาค่ะบอกว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาตอนนี้เนี่ยผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายแล้วบาดเจ็บประมาณ 16,700 คนนอกจากนี้ยังมีประชาชนกว่า 20,000 คนไร้ที่อยู่อาศัยคือต้องไปอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงนะคะที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเดลซีโรดริเกสก็ประกาศนะคะว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาโดย IMF บอกว่ากำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเดิมนะคะGreen
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เห็นน้องหมอพูดเรื่องตาแห้งพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีน้ำตาเทียมนี่นาอยากรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหนจ๊ะ
2: ต้องดูประเภทที่พี่อ้อยใช้ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ 4-5 ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คีเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วค่ะกับตินสุทินาทองชื่นโรงไฟฟ้าแล้วก็โรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลแห่งหนึ่งของคูเวตตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านนะคะส่งผลให้ระบบผลิตไฟฟ้าเสียหายแล้วก็ต้องใช้แผนฉุกเฉินซึ่งก่อนหน้านี้โรงงานแห่งเดียวกันเนี่ยเพิ่งจะถูกโจมตีค่ะเพลิงไหม้สร้างความเสียหายต่อองค์ประกอบบางส่วนของโรงงานขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยโรงไฟฟ้าแล้วก็โรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลอีกแห่งหนึ่งของคูเวตก็ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งทางการคูเวตบอกว่าเป็นผลจากการโจมตีของอิหร่านเหมือนกันคือตั้งแต่การสู้รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งคูเวตเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรของสหรัฐที่ตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านบ่อยครั้งค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: ดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไรช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารเม

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
0: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
1: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: ยังคงมี Green News ให้ติดตามกันอยู่นะคะกับลินสุทธินาถทองชื่นกระทรวงการคลังของสหรัฐค่ะได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ข้อจำกัดทางการค้าบางส่วนของฮ่องกงโดยเฉพาะที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2563ที่คว่ำบาตรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามด้านความมั่นคงในฮ่องกงรวมถึงระงับสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและการค้าถึงแม้ว่ามาตรการคว่ำบาตรสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติจะสิ้นสุดลงแต่คำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปที่กำหนดให้ฮ่องกงไม่มีอำนาจเพียงพอในการปกครองตนเองที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางการทูตและการค้าที่แตกต่างจากจีนภายใต้กฎหมายและบทบัญญัติเฉพาะของสหรัฐค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติของนิวซีแลนด์ค่ะบอกว่าในช่วงไตรมาส2ของปีนี้มูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์ของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 36% แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะอยู่ที่ 3,900 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกไปสหรัฐซึ่งเป็นตลาดส่งออกเนื้อแดงรายใหญ่สุดของนิวซีแลนด์คือความต้องการนำเข้าเนื้อวัวของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่จำนวนวัวในประเทศลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ75ปีทำให้ราคาเนื้อวัวปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาเนื้อบดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะภาคปศุสัตว์ของสหรัฐยังเผชิญความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของหนอนสกรูปรสิตที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อปศุสัตว์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขนย้ายสัตว์มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

ปิดมาเช้านี้สไตล์ R&B มาเลยนะครับเพลงแรกจากเพียว KPN หรือว่าเพียว The Voice นะครับเพียวเนสลี่คือชื่อของศิลปินครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อว่างึดนะครับฟังแล้วเหมือนแบบฟังเพลงสากลเมืองนอกอยู่เลยคุณภาพแบบอินเตอร์จริงเลยนะครับมีเจ้านายติดเธอซะก่อนไม่อยากรักคนอื่นแล้วจากโอบซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับเช้านี้อยู่กับเฟียสทัชนนท์จารุพัชนีที่นี่ Green Wave 106.5 FM ครับ

0: คนเก่ง
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

เสียงของเจ้าของคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพี่ก้อยสรัญญาครับและพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติใครที่คิดถึงทั้งสองคนนี้รวมถึงเฉลียงเฉพาะกิจอย่างพี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบนะครับมีสาวสาวสาวเบิร์ดกับฮาร์ดพี่ตุ๊กวิยดามีพี่กบทรงศิษย์ด้วยรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตคราวนี้เนี่ยจะมีเสาร์ที่10ตุลาคมพารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็รีบจองบัตร24กรกฎาคมนี้ครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์10 โมงเช้าขอให้จองให้

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Propolis Plus
2: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโพโพลิสมัลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัด

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: Cover ในนี้เฟชชอบมากเลยครับตัวเพลง cover ก็เพราะครับต้นฉบับก็เพราะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันพิเศษที่หาฟังได้เฉพาะที่ Green Wave เท่านั้น Chilling Sunday หยิบเพลงของมะลิกลับมา cover ใหม่เพลงนี้แฟนคนอื่น

0: และใครที่ยังติดตามลุ้นบัตรโบกี้ไลออนกับว่านวานๆนะครับใน Cover Night ครั้งใหม่ล่าสุดติดตามกันได้คอนเสิร์ตใกล้จะถึงแล้วนะครับรีบไปลงทะเบียนกันก่อนที่ atime.live/queenwave รายละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่บนเว็บไซต์แล้วแล้วก็ติดตามลุ้นได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับดูซิว่าเขาจะมีประกาศเรียกสายกันตอนไหนขอให้โชคดีและเราได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะครับ
1: Cover Night
2: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคบางนา
3: หากเจ็บคอเมื่อไร
4: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: Debut Track เช้านี้เอาเพลงใหม่จากปามี่มาฝากกันนะครับคิดว่าเป็นเพลงที่น่าแนะนำแล้วก็ควรแนะนำด้วยเพราะเป็นซิงเกิลที่มีความเป็นซิกเนเจอร์ของมี่สูงมากเลยครับฟังแล้วรู้เลยเนี่ยมันสไตล์มี่เลยแต่ว่าวิธีแล้วก็ความหมายเรื่องราวที่เล่าเนี่ยอยากให้ฟังในเพลงหลุมอากาศจากปามี่ครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
9: เฮ้ยหัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกลิ่นหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เขียวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิ
7: ปแม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
7: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: ริก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
4: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสาเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
5: จากนักร้องมวยวัดสู่เจ้าของบทเพลงทัชหัวใจที่พูดแทนผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: ClubInspire Day
5: ฝั่งเบื้องลึกของนักร้องพลังหญิงป่านธนพรเมื่อประสบการณ์สอนให้เข้าใจกับความสุขแสนเรียบง่ายเมื่อชีวิตก้าวไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงพุธนี้สามทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
7: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
7: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
8: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24 กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ฉันจะได้ไม่ลืม
4: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
5: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
6: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้
5: สถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับ Club Friday ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fan Page
7: Green Update
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อร่วมเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: ตามฟังด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green Update กับจินสุทินาทองชื่นสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูยืนยันนะคะยอดคนที่เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.1 และขนาด 3.7 ในจังหวัดชูปาก้าในภูมิภาคจูนินทางตอนกลางของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงไปทางตะวันออกประมาณ300 กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายแล้วก็มีคนที่บาดเจ็บอีก21 รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300 คนหลังจากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายซึ่งทางการเปรูได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือแล้วคือเปรูเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในอัตราที่สูงถึง85%ของโลกเลยทีเดียวค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
7: Green Update
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40 ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
10: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

เอาความสดใสมาเติมกันเช้านี้ครับเพลงพอจากพี่บอยโกศิยพงษ์เวอร์ชันนี้พี่น้อยกนาเดียมียูยูยูจากเอิร์ธพัทรวีแล้วก็แอมมี่เดอะบัตทอมบลูส์ด้วยต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับเช้านี้อยู่กับเฟียสทัชนนท์จารุพัชนีที่นี่กรีนเวฟ 106.5 FM

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Your request เช้าวันนี้ครับมีข่าวดีมาฝากสำหรับคนที่กำลังจะไปดู Rookie Divos นะครับคอนเสิร์ตที่จะได้เจอทั้งวอวรรณรัตน์ต้าอูเก่งฮาริสนุนิวชวรินทร์นะครับแจ็คกี้จักรินนะครับมีมาร์คคริสแล้วก็คอปเปอร์จากบัสด้วยนะครับคอนเสิร์ตคราวนี้เนี่ยเขามีเพิ่มมินิสเตจเข้าไปด้วยทำให้ใกล้ชิดศิลปินมากขึ้นไปอีกใครที่สนใจนะครับรีบเข้าไปดูที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เลยนะครับเสาร์ที่26กันยานี้แล้วที่ Bytech Live นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Airtime Showbiz ทุกช่องทาง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: และ Smiley Request ชาววันนี้ขอบคุณด้วยกับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: มีข่าวดีมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นตอนนี้ธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านครับห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินเนี่ยพร้อมช่วยนะครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกนะครับแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปใครที่สนใจสมัครได้แล้วนะครับวันนี้จนถึง30ธันวาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวเจอเฟียนใหม่ในชั่วโมงหน้า Green Morning Show ครับ

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่เป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the industry to the sustainable future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: ใต้โต๊ะวิทยา EP 60ว4เรียกว5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
10: เปิดเบื้องหลังระบบการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
11: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในคชาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
12: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
13: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
14: วิธี Save Energy แบบ
15: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
14: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
16: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้
17: Cover Night Live Moonlight Lounge
18: ปล่อ
16: อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน